0: แห่งชาติกวดกาคืนบางเนื้อในของบทรายงานที่เว้าถึงการสรุปติราคาการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมต่างๆเห็นว่ายังมีลักษณะซ้ำซ้อนกันและจัดเรียงบ่ถูกจุด
1: เกี่ยวกับการตีราคาเวียกงานของสภาของเฮานี้โดยเฉพาะเป็นการตีราคาเวียกการสร้างนิติกรรมนี่นะอยู่ในจุดอ่อนนี่ก็อยากเสนอว่าให้เขียนเป็นข้อคงค้างของสภานั้นได้บ่พออยู่นี้นี่เฮาบ่เขียนเฮาไปเขียนข้อคงค้างของภาคส่วนอื่นใส่นี้นะยกตัวอย่างว่าบรรดาการจัดตั้งมีสิทธิ์เสนอสร้างปรับปรุงกฎหมายจํานวนหนึ่งบ่ปฏิบัติตามขั้นตอนอันนี้มันบ่แม่นด้านอ่อนของสภาด้านอ่อนของส่วนอื่นพุ่นสถานการณ์จะเว้าว่าด้านอ่อนสภานี่ก็หมายความว่าการสุกยุการประสานสมทบสังต่างของพวกเฮานี่มันบ่ทันได้มันบ่ทันลึกซึ้งบ่ทันถึงท้องอันนั้นเป็นปัญหาที่1ข้าพเจ้าอยู่สําหรับการสร้างนิติกรรมนี่ข้าพเจ้าเห็นดีตามความเห็นของท่านประธานเฮานี้ปรับปรุงกฎหมายนี่ข้าพเจ้าก็อยู่นี้มาสมัยที่9มาฮอดนี้สมัยที่10การปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเฮาเราเอามาหมดทุกมาตราที่ปรับปรุงมาประกอบความเห็นทั้งจุดทั้งจําทั้งคําศัพท์ต่างๆมาได้มันบ่มีจุดสุ่มข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้เลือกเฟ้นนะมาตราใดที่ปรับปรุงมันบ่เอกภาพมาตราใดที่เพิ่มเข้าใหม่เราให้ประกอบความเห็นแต่อันนั้นคันเฮามาประกอบความเห็นหมดทุกอันนี่มันก็บ่มีเวลาแล้วอันนั้นข้าพเจ้าจึงที่อยากมีความเห็น
0: ท่านนางพรแก้วหลวงไสมงคลสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนเสนอให้สภาแห่งชาติเฮ็ดเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้วงวานขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติบรรดานิติกรรมอยู่ขั้นท้องถิ่นแนใส่รับประกันเฮ็ดให้เวียกงานต่างๆได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสําเร็จตามแผนการที่วางไว้และอื่น
2: ๆทางด้านนิติกรรมโดยเฉพาะนี่แม่นกับทางด้านนิติกรรมการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวในคงเขตสภาของเฮานี้แม่นมีความเป็นเอกภาพกันฉะนั้นเฮ็ดให้โคดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมดังกล่าวนี้มีความซักซ้าหลายโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัตินิติกรรมจัดตั้งการเคลื่อนไหวขั้นท้องถิ่นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบางแฝงก็ยังบ่ทันได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติบางแฝงก็ได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอันนี้เห็นว่ามีความยุ่งยากอันที่2ก็แม่นเว้าเรื่องการส่งเนาะนิติกรรมต่างๆหรือว่าแจ้งการเอกสารต่างๆนี่ก็ยังบ่เห็นว่าซักซ้าแต่จุดที่2นี้ในภาคบทสรุปข้าพเจ้าจะประกอบจะว่าว่าผลงานการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาพจําเขตเลือกตั้งนี่ก็มีหลายเนาะหลายเขตก็มีผลงานฉะนั้นก็จะขอให้ท่านได้ซับซ้อนเข้าตื่มเนาะเพื่อเห็นได้ว่าผลงานการเคลื่อนไหวของแต่ละเขตเลือกตั้งนั้นเนาะ
0: ท่านนางขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่11แขวงด้วยคําไซแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อบทรายงานของสภาแห่งชาติเห็นว่ามีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายสมควรและหลายๆหน้าเวียกสภาแห่งชาติแม่นเฮ็ดสําเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตาม
3: เจ้าขอขอบใจท่านประธานเฮียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือและรักแพงข้าพเจ้าขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง11แข่งบริคำไซขอมีความเห็นต่อบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติประจำปี2016และทิศทางแผนการ2027ก่อนอื่นขอแสดงความสมเสยและเป็นเอกภาพต่อการประกอบความเห็นของศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติการตีราคาผลสำเร็จในตลอดระยะผ่านมาเห็นว่าสภาแห่งชาติเรารวมเราเฉพาะก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่แต่ละเขตเลือกตั้งก็แม่นได้มีความรับผิดชอบสูงในการค้นคว้าการพิจารณาการติดตามกฎกาและการแก้ไขคำมองคำเสนอของประชาชนเห็นว่ามีผลสำเร็จในหลายด้าน
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะสืบโตพิจารณาและประกอบความเห็นแสหางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุง
4: ตอนเช้าวันที่12ตุลานี้ที่ห้องรับแขกของคณะกวดกาศูนย์กลางภาคสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ่อลาดบางหลวงศูนย์กลางได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเงียนวันเลืองหัวหน้าโรงเรียนพนักงานกวดกาองค์การกวดการรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะ มีสหายเงียนเมงหาเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตเวียดนามประจำลาวเข้าร่วมโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้สูมใส่การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริงด้านเวียกงานกวดการรัฐต้านการเซาลาดบังหลวงการสร้างพนักงานกวดการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าในเวียกงานกวดการการพัฒนากลไกและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิอัญชิตการเซาลาดบังหลวงการฟุ่มเฟือยการเยี่ยมยามและเลขเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายบทบันทึกการหูมือสองฝ่ายได้หวมลงน้ำกันในปี2022และเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการสืบต่อสืบขยายการหูมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของสององค์การกวดการรัฐพร้อมกันนั้นยังเป็นการประกอบส่วนเขาในการสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหูมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชนลาวเวียดนามให้นักแน่นและยืนยงในโอกาสนี้สหายวันไซพ้องสวรรค์ได้แสดงความขอบใจต่อโรงเรียนพนักงานกวดกาและองค์การกวดการรัฐบาลเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องทางด้านการถ่ายทอดบทเรียนการฝึกอบรมการสร้างพนักงานกวดกาและการช่วยเหลือด้านอื่น
0: ๆได้รับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารเป็นแรงได้รับหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากติดพันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และตัวเมืองใหญ่แต่การจัดเก็บและหับในระยะผ่านมายังพบความยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขโอกาสชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสันติภาพป้อมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาการจัดเก็บและหับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารยังมีความยุ่งยากเป็นต้นเจ้าของโครงการบสนงข้อมูลจำนวนโครงการมูลค่าโครงการระยะจัดตั้งปฏิบัติและผู้รับเหมาผู้รับเหมาส่วนหนึ่งเป็นหัวหน่วยบ่ได้สร้างตั้งอยู่แล้วผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังมีการลบปลีกซึ่งในระยะผ่านมาคะแนนการเงินแล้วใจใส่สมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองข้อมูลเป็นพื้นฐานในการคิดไล่แจ้งมอบอากรที่ติดพันเป็นต้นอากรรายได้จากแห่งงานอากรกำไรจากผู้รับเหมาอากรมูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างอากรจากการให้เซาตึกอาคารและอื่น
5: ๆจะได้สร้างระบบคุ้มครองและติดตามและกวดกาเหตุการณ์แต่ต้นทางและจนฮอดปลายทางสู่ติดพันกับรายรับจากการรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารตัวปัญหาดังกล่าวนี่คือพอเกิดเห็นน้ำกันนั่นแหละพวกเขานี่ก็พอสามารถเก็บได้มืดคือตึกอาคารต่างๆเนาะโดยเฉพาะแมนยูตัวเมืองใหญ่ๆแล้วซึ่งในระยะผ่านมาการจัดเก็บและรับจากแรงดังกล่าวก็ยังมีความยุ่งยากเป็นต้นแมนเจ้าของโครงการเนี่ยก็บ่ทันสนองข้อมูลในพวกเขาจำนวนโครงการมูลค่าระยะจัดตั้งปฏิบัติในระบบเมาขึ้นได้อันนี้ก็มีความยุ่งยากเนาะแต่ถึงนี้ก็ตามในระยะผ่านมาคะแนนการเงินพวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งเนาะหรือว่าซุกยู่ให้คะแนนการเกี่ยวของให้กรมเกี่ยวของเนี่ยลงเอาใจใส่สมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวของเพื่อสนองข้อมูลเป็นพื้นฐานในการคิดไล่และแจ้งหมอบผีติดพันกับเป็นต้นแม่อากรรายได้จากแรงงานนี่อากรกำไรจากผู้รับเหมาอากรมูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างพอก็ได้มีการซุกยุ่งก็สามารถจะตั้งปฏิบัติเก็บและรับจากโครงการในการนี้ได้ส่วนใดหนึ่งแต่ว่าก็บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยก็เนื่องจากว่าด้านนึงจะขอโครงการกับรายการหูมือก็มี
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารไฮฮู้ตึมว่าสำหรับการจัดเก็บพันธะจากบรรดาโครงการขนาดใหญ่ผ่านมาได้มีนิติกรรมเฉพาะเพื่อคุ้มครองและจัดเก็บโดยเฉพาะเล็งใส่ผู้รับเหมาและหยะต่อหรือผู้รับเหมาย่อยของบรรดาโครงการซึ่งมีทางผู้ประกอบการภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเก็บพันธะให้ถูกต้องและครบถ้วนแต่ก็ยังพบความยุ่งยากย้อนมีบางโครงการยังบ่ทันให้ความหัวมือเท่าที่ควรในการสนองข้อมูลของผู้รับเหมารวมทั้งมูลค่าของการก่อสร้างหรือบางโครงการก็เป็นการรับเหมาจากผู้บ่มีภูมิลำเนาบางท้องถิ่นจำนวนหนึ่งบ่สามารถเข้าถึงโครงการได้เฮ็ดให้การจัดเก็บและรับจากคงเขตดังกล่าวบ่ทันครบถ้วนตามโครงการที่มีตัวจริง
4: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอนโยบายซึ่งได้กำหนดในหางคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเฮทาดในระยะใหม่ในโอกาสซี่แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาบันทีเสาร์อิตุลานีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าได้กำหนดมาตรฐาน10ข้อที่เข้มงวดในการคัดเลือกนักลงทุนต้องเป็นมืออาชีพมีสถานการณ์เงินเข้มแข็งมีเงินใครต้องปรุงแต่งต้องเปิดเผยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงโดยห้ามนำใส่ตัวแทนบางหน้าอย่างเด็ดขาดประมูลโครงการอย่างโปร่งใสห้อยสนห้อยวางแผนยุติการส่งออกแฮดิบอย่างชัดเจนโครงการที่อนุมัติผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะสร้างแผนลดพรการส่งออกแฮดิบเสนอรัฐบาลในท้ายปีนี
6: ้สิหันเอาบรรดาโครงการเนาะส่วนยุนหันก็มีโครงการที่มันมีข้อมูลแล้วมีพื้นที่แล้วหรือว่าโครงการที่ถอนคืนจากบรรดาบริษัทที่ถูกจัดประเภท4และ4บวกนี้มาประมูลแบบโปร่งใสเนาะจะได้วางแผนยุติการส่งออกแฮดิบอย่างชัดเจนขึ้นทั้งตามแผนแล้วภายในปีนี้กระทรวงภายหลังที่หางคำสั่งเนี่ยจะถือคับห้องแล้วพวกเขาแจ้งให้บรรดาบริษัทต่างๆต้องได้ส่งแผนส่งออกตอนนี้3ปีข้างหน้าโดยเฉพาะเป็นโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้แต่สำหรับโครงการใหม่มันพวกเขาจะบ่อนุญาตให้ส่งออกแฮดิบ
4: ท่านมาลัยท้องกุมสิทธิ์ให้ฮู้ตื่มว่าจะหันการคุ้มครองเป็นดิจิตอลและปฏิบัติมาตรฐาน ESG ติดตั้งระบบสั่งน้ำหนักตัวจริงอยู่ทางออกถูกบ่อแหเสื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ Task List ของแขนงการเงินกวดกาเหตุธาตุต้นทางปลายทางอย่างเข้มงวดและถูกโครงการต้องปฏิบัติพันธะสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างเข้มงวด
0: กองประชุมเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6ได้ไขขึ้นในวันที่12ตุลานี้ที่สโมสรใหญ่สนามม้าโดยการเป็นประธานของสหายพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีสหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางภาครองเลขาคณะภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะประจำภาคคณะบริหารงานภาคกระทรวงบรรดาเขตที่มาจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคและผู้แทนกองประชุมจากบรรดากรมอ้อมข้างและท้องถิ่นเข้าร่วมในโอกาสนี้สหายพลโทวันทองกองมณีได้กล่าวไขกองประชุมว่าการดำเนินกองประชุมเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6นี้มีลักษณะพิเศษและถูกจุดเวลาเพื่อพวกเราจะได้พร้อมกันทบทวนคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างภาคเวียกงานพนักงานการปรับปรุงก่อสร้างกำลังเวียกงานโฆษณาการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาชนตลอดถึงการปรับปรุงด้านแบบแผนนำพาแบบแผนวิธีเวียกของคณะภาคคณะบรรษาแต่ละขั้นในกำลังป้องกันความสงบในนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมจะได้พร้อมการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองในระยะ5ปีผ่านมาก็คือบรรดาคาดหมายที่กองประชุมเวียกงานภาคพนักงานครั้งที่5ได้วางออกให้ถูกต้องถูกกับสภาพตัวจริงและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อกับมากผลที่ญาติมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายผลงานด้านดีและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของข้างซอกเห็นสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งค้นคว้าประกอบความเห็นใส่ทิศทางและเวียกงานจุดซุ่มที่จะสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมกันนั้นกองประชุมจะได้เผยแพร่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12นิติกรรมในของเขตเวียกงานภาคพนักงานจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวจะได้รับฟังการรายงานประกอบความเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางของเขตที่ติดพันกองประชุมครั้งนี้จะดำเนินเป็นเวลา1วันครึ่งฉะนั้นเพื่อให้ในกองประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างเต็มส่วนสุ่มสติปัญญาเขาในการค้นคว้าและเป็นเจ้าการประกอบความเห็นให้เลิกเสิงกงไปกงมาเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างเพื่อให้เห็นให้เนื้อในกองประชุมมีความชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและสร้างความเป็นเอกภาพสูง กลายเป็นทิศนำหลักการให้เกการเคลื่อนไหวเวียกงานผักเวียกงานการเมืองของกำลังป้องกันความสงบจากนั้นสหายพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางผักหงเลขาคณะผักหงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เผยแพร่เอกสารมติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12บทอบรมของสหายเลขาธิการใหญ่ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สหายพ้นตีเอ็นอุ่นอนงหนุดคณะประจำผักหงรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลเผยแพร่เอกสารมติของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการสร้างเพนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองสำหรับปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยเวียกงานสร้างเพนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองสหายพ้นตีหนูจนก้นท้องดำคณะประจำภาคหงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานแข่งขันยงโยในระยะใหม่สำหรับปรับปรุงการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้นายตำรวจคันนำพาบัญชาของกำลังป้องกันความสงบได้เสื่อมซึมกำแน่นพร้อมทางนำเอาเนื้อในจิตใจที่เป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การพัฒนาประเทศชาติและเวียกงานจัดตั้งก่อสร้างผักในระยะใหม่ภายใต้คำขวัญโยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของผักตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม
4: เมื่อวานนี้ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประจำลาวได้จัดงานวางแสดงและมหกรรมทักษะไว้หนุ่มภายใต้คำขวัญการลงทุนใส่ไว้หนุ่ม UT โฮงแฮม Holiday Inn นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีทานปีล่ออูแลนเซมดูลานีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับเด็กประจำลาวต่างหน้าเอกอัครราชทูตทูตนุทูตคณะนำกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพนักงานสาวหนุ่มไว้หนุ่มเข้าห่วมท่านทงลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีคำเห็นกล่าวเปิดงานข้างนี้ว่าการลงทุนในไว้หนุ่มบ่เพียงแต่เป็นการลงทุนเพื่อช่วยเหลือคนหุ้นใดหุ้นหนึ่งแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศชาติเพราะว่าคุณภาพของไว้หนุ่มในมื้อนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของกำลังเฮงานความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของประเทศในต่อหน้าภายใต้การที่นำน้ำพักของพรรคและรัฐบาลศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสและพัฒนาทางเฮงของสาวหนุ่มไว้หนุ่มอย่างต่อเนื่องศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกันกับองค์การยูนิเซฟในการส่งเสริมให้ไว้หนุ่มมีพื้นที่ที่เฮ็ดในการเรียนรู้กล้าแสดงความคิดความเห็นกล้าลิเริ่มการสร้างสรรค์และส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะโครงการสินทรัพย์และโครงการอาสาโฆษณาไว้หนุ่มแสดงเห็นว่าเมื่อไว้หนุ่มได้รับทักษะการซี่แหนะในโอกาสที่เหมาะสมเขาจะสามารถเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กลายมาเป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
7: บทเรียนสำคัญที่เขาได้ครับก็คือไว้หนุ่มบ่ได้ขาดความสามารถแต่หลายครั้งที่พวกเขายังขาดโอกาสที่จะแสดงความสามารถนั้นออกมาในระยะที่สปปลาวความเอี่ยมความพร้อมเพื่อรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยิ่งมีความสำคัญสำหรับพวกเขาการลงทุนในไวนุ่มควรเน้นใส่สามบุรีประสิทธิสำคัญ 1. ลงทุนในความรู้และทักษะโดยเน้นการศึกษาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 2. ลงทุนในโอกาสโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้ของกับการมีเรียกเห็นการทำการสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการนุ่มและการสร้างนวัตกรรม 3. เน้นลงทุนในการมีส่วนร่วมโดยสร้างพื้นที่ให้ไว้นุ่มได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดวิเริ่มโครงการและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อไว้นุ่มในเขตห่างไกลสอกลีบและไว้นุ่มพิการผู้ปาระการเฮียนและกลุ่มที่ขาดโอกาสเพราะการพัฒนาที่ยืนยง ต้องเป็นการพัฒนาที่ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมและบ่ปะให้ผู้ใดถือไปทางหลัก
4: ท่านทองลีศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าศูนย์กลางเศร้านุ่มประเสริฐสุนปฏิบัติลาวมีความมุ่งหวังที่จะสืบต่อกับองค์การยูนิเซฟบรรดากระทรวงคู่ห่วมพัฒนาภาคธุ

0: ภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง18หา29องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา24องศาเกี่ยวนี้ก่อนมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่7ตุลานี้อยู่ที่สำนักงานสหประชาชาตินิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการนิติกรรมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสุดที่81ได้จัดวาระปรึกษาหารือในหัวข้อสิทธิอำนาจกฎหมายอยู่ระดับชาติและสากลโดยได้ดึงดูดการเข้าร่วมและการกล่าวคำเห็นของบรรดาประเทศสมาชิกและนักสังเกตการท่านโดฮงเวียดเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติเน้นนักว่าประสิทธิผลอิทธิพลของกฎหมายสากลแม่นขึ้นกับบรรดาประเทศอธิบายนำใส่อย่างมีเจตนาดีเป็นเอกภาพเป็นต้นแม่นบรรดาหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามได้แบ่งปันบรรดาความพยายามของเวียดนามในการปฏิรูปเวียดนามสร้างและปฏิบัติกฎหมายในระยะผ่านมาอย่างรอบด้านคือสำรวจกวดกาเอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแทนหรือลืบล่างนับพันฉบับเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนา
2: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานในไทยอาทิตย์พันมะวาท่านพาโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งออกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าครั้งทำอิฐของอินโดนีเซียที่เขตอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเวดเบในแขวงมารูกูเหนือซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญของนโยบายการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศและเสริมสร้างอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในท้องถิ่นท่านพาโบโวกล่าวว่าการส่งออกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายการหันเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าแม่นดำเนินในเส้นทางที่ถูกต้องและอินโดนีเซียจะสืบต่อสุขอยู่นโยบายนี้ต่อไปและความสำเร็จนี้แม่นผลมาจากนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมณีวากระทรวงการค้ากัมพูชารายงานว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันกระส่วนน้ำมันเอซังและไอแก๊สของกัมพูชาในระหว่างเดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้บรรลุ2ตื้อ800ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า53ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับปีก่อนบทรายงานสิเห็นว่าการนำเข้าน้ำมันกระส่วนมีมูลค่าทั้งหมด1ตื้อ470ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น48ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนการนำเข้าน้ำมันเอซังมีมูลค่า1ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น76ส่วนห้อยและการนำเข้าไอแก๊สมีมูลค่า314ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น23ส่วนห้อย
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในท่าอาทิตย์ผ่านมาว่าบรรดาท่านรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสหภาพเอโรปหรือ EU ได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มทวีสิทธิ์ให้แก่องค์การลักทรัพย์และตลาดเอโรปหรือ ESMA เพื่อแนะใส่สุขยู่ความเป็นเอกภาพในบรรดาตลาดการเงินและปรับปรุงความสามารถแข่งขันของกลุ่มคาร์บูตึมวาข้อตกลงได้ประกาศอยู่ประเทศลุกซัมบวกโดยจะมอบสิทธิ์ติดตามกวดกาให้แก่องค์การลักทรัพย์ในตลาดเอโรปซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งองค์การลักทรัพย์ในตลาดเอโรปจะติดตามกวดกาโดยโกงบรรดาพื้นฐานพัวพันแลกเปลี่ยนลักทรัพย์และจะเพิ่มทวีสิทธิ์ออกคำตัดสินพร้อมกันนั้นกลไกสมทบกับบรรดาองค์การคุ้มครองตลาดแห่งชาติก็จะถูกกำหนดอย่างจะแจ้งกว่าเก่าเพื่อยกสูงความสามารถในการหับมือกับวิกฤตการด้านการเงิน
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่านสบายดี
2: สบายดี
3: ถ้าหลังพบจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถไปเป็น

0: ซิดของท่านในเวลาออกจากนี้แทนควรมาซึบโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เช่นเดียวกัน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายดีทั้งแฟนกรุ๊ปขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองเอกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่านครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน11ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่13ตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆแต่ว่าแถวๆของกัญญสินขึ้นมาหาท่วมคันคำขึ้นมาหาไฟแดงอนุนี้มีฝนตกในทางห้างทางไฟกระดบในระยะว่างเวลา7โมง7โมงปลายแต่ว่าอากาศก็เย็นว่าโดยรวมแล้วอากาศเย็นในตอนเช้าของมื้อนี้หรือว่าบางบอนที่ฟังรายการของพวกเขาในปัจจุบันนี้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศผลการรับฟังเป็นใดสภาพการผลิตเดตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็จะเริ่มแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยที่ทางรายการก็กำลังจัดรายการรายงานสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังติดตามรับชมในที่นี้ก็หมายความว่าวิทยุเห็นภาพเข้าไปที่ Facebook วสล.ที่กำลังจัดรายการสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสล.ของพวกเขาทุกของเขตเวียกการพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นหลักๆก็แม่นำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายและไปซึมอยู่ในตลาดของเขตเวียกงานเพื่อเป็นเหตุให้แผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคต่อไปสำหรับแผนบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนมาเป็นการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้ถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพาลัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นถึงวางขั้นกลางประสุมขั้นลุ่มจัดตั้งปฏิบัติอันนั้นถือว่าเป็นคำควรอันหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทัฟเฟอร์กรอบนะที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราทุกของเขตเรียกงานว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศจะต้องได้สุมใส่นำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปพันขยายและไปจัดตั้งและปฏิบัติเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตกันเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่ปี51แล้วประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตกันเป็นอยู่ของปวงชนเราทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นนับตั้งแต่เขตผู้ดอยลงหาทุ่งเพียงล้วนแล้วแต่มีความเจริญศรีวิไลเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงเหลือกินก็แม่จราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับแล้วนั่นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวให้มีความอิ่มหนำสำราญให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเพื่อเกี่ยมเงินกันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมและเคียงคู่กันนั้นมาฮอดวันนี้กองประชุมสมัยสามัญเพื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ยังสืบต่อดำเนินทัพฟันกระดบนอกเมื่อวานนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมเกี่ยวกับการวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10มื้อนี้สืบต่อดำเนินเป็นมื้อที่2และจะสืบต่อดำเนินไปจนกว่าจะปิดกองประชุมสภาเป็นเวลา13วันเท่าไหร่ก็ครบตัวสภาก็เป็นฮอดพุ่นละฮอดวันที่11นะดำเนินกองประชุมสภาแท้ๆก็มีแต่13วันเท่านั้นฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านสามารถติดตามมาฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านที่จะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลอที่ทางรายการกำลังจัดรายการหรือว่ารายงานสดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเข้าไปที่ Facebook วสลอและนอกจากนั้นท่านยังสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังที่เคารพมองว่าปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติล้วนแล้วแต่ได้ดำเนินไปด้วยบาทก้าวที่นักแน่นทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นล้วนแล้วแต่ยังใส่มติของกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในพวกเขาจะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคผู้ที่เป็นหัวจักรหลักแรงก็คือพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเนื่องจากว่าผู้จะนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานและเพื่อเป็นการเผยแพร่นำพาประชาชนจัดตั้งปฏิบัตินั้นก็แม่นอิงใส่คนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงหลักๆก็แม่นผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคหรือว่าพนักงานโยทันแถวการนำพรรครัฐพรรคเขาได้ยืนยันเสมอว่าเวียกงานพรรคพนักงานแม่นเวียกงานหนึ่งในเวียกงานก่อสร้างพรรคและเป็นขอบกุญแจที่สำคัญในขบวนวิวัฒน์แห่งการจัดตั้งปฏิบัติพันธบทบาทนำพาของพรรคก็ภารกิจปฏิบัติพนักงานแม่นปัจจัยตัดสินผลได้ผลเสียของการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคในบทเรียนและพฤติกรรมโดยจริงก็ได้ยังเย็นให้เห็นแจ้งเลยว่าแนวทางนโยบายของพรรคถึงว่าจะถูกต้องปันได้ก็ตามถ้าว่าพนักงานสมาชิกพรรคขาดความรู้ขาดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งแนวทางนโยบายดังกล่าวก็จะบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลประธานไกสอนพรหมวิหารได้เว้าเสมอว่าในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของพรรคเฮานั้นแม่นการดัดแปลงเวียกงานพนักงานเป็นข้อที่มีความหมายความสำคัญที่สุดมันแม่นปัจจัยนึงที่ตัดสินไสยชนะของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเฮาตลอดไปย้อนเห็นได้บทบาทและความหมายความสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ของเวียกงานพักพนักงานและเพื่อตอบสนองความเห็นข้องต้องการของภารกิจปฏิบัติในระยะใหม่ฉะนั้นในสุ่มปีที่ผ่านๆมากลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักจึงได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อกับเวียกงานพนักงานและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ออกมติจำนวนหนึ่งเป็นต้นมติเลขที030กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพักและมติเลขที่031กมสพว่าด้วยเวียกงานคุ้มครองพนักงานมติเลขที่032กมสพว่าด้วยงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองลงมาที่3บังกร2018พร้อมทั้งออกคำแนะนำต่างๆเพื่อเป็นบทอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพนักงานในขั้นต่างๆอยู่ประเทศเฮาในนั้นได้สุ่มใส่บางปัญหาเสียบะปัญหาการเลือกเฟ้นและการบำรุงสร้างพนักงานก่อนอื่นมดต้องขึ้นแผนกำหนดพนักงานอย่างจะแจ้งโดยเริ่มจากหน้าที่การเมืองและความเห็นข้องต้องการตัวจริงของการพัฒนาประเทศก็คือความต้องการของแต่ละประเภทพนักงานโดยกำหนดแจ้งว่าสร้างพนักงานประเภทใดสร้างมาแล้วจะประกอบเข้าในตำแหน่งงานอันใดอยู่บ่อนใดหลีกเว้นสภาพที่ว่าสร้างแล้วบ่มีบ่อนเฮ็ดเวียกมีพนักงานเหลือบ่พอการสร้างพนักงานต้องติดพันกับขบวนการตัวจริงหมายความว่าเฮียนฮู้ทฤษฎีแล้วต้องไปเฮ็ดตัวจริงอยู่ภาคฐานผ่านกระบวนการตัวจริงมีผลสำเร็จจึงมอบหมายหน้าที่อันสำคัญขึ้นเรื่อยๆการสร้างพนักงานต้องเริ่มจากผลประโยชน์รวมของชาติของส่วนสั้นต้องหันเข้าสู้มาตรฐานทางด้านคุณภาพเป็นต้นต่อถือสำคัญพื้นฐานส่วนสั้นกำเนิดที่มาของพนักงานต้องจ่าแจ้งสำหรับพนักงานการนำแต่ละขั้นต้องรับประกันมาตรฐานทางด้านการเมืองให้นักเรียนจ่าแจ้งต้านแนวคิดคับแคบเห็นแก่จุมเจือพี่น้องท้องถิ่นหมู่เพื่อนถือเบามาตรฐานของพนักงานและแนวคิดอื่นๆ
และเคียงคู่กันนั้นการบรรจุซับซ้อนจัดวางและนำใส่พนักงานก็ต้องซับซ้อนคนเข้าใช้เวียกให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและความเคยชินของแต่ละคนซับซ้อนคนให้ถือเวียกวิสัชเฉพาะที่เรียนมามีเวียกจึงประกอบคนใส่ย่างสมเหตุสมผลบ่แม่นตั้งเวียกขึ้นเพื่อเห็นแก่คนหรือแบ่งเวียกใส่คนอย่างบ่มีเหตุสมผลดังนั้นประธานไก่ส่วนพรหมวิหารได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาพนักงานครูไปเป็นหัวหน้าแผนกสิกรรมเอาพนักงานการเงินเป็นหัวหน้าสาธารณสุขอื่นๆอีกสภาพว่าแบบนี้หากยังมีแขวงใดเมืองใดก็ควรแก้ไขโดยไวเพราะว่าจะสืบต่อรักษาไว้ก็จะมีแต่ผลเสียหายตามมาเวียกงานรวมโดยเฉพาะในมติ5สมัยที่4ได้ซี่บอกแจ้งว่าการจัดวางพนักงานต้องให้เหมาะกับสวมหน้าเวียกและกับบอนสอดคล้องกับความสามารถและคุณสมบัติของพนักงานการซับซ้อนจัดวางพนักงานต้องสมทบระหว่างการทาบทามความเกิดเกิดคิดความเห็นเหมาะสมความเห็นของหมู่คณะนำพาการซับซ้อนจัดวางพนักงานยามใดก็ต้องมีทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่มีทั้งผู้นุ่มแน่นและมีผู้อายุสูงมีผู้ขึ้นรับตำแหน่งใหม่และมีผู้ลดลงหรือเซาดำรงตำแหน่งเก่าอันนี้แม่นหนึ่งในบรรดากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเพื่อก่อนพวกเขาพร้อมกันเข้าใจว่าไผได้รับหน้าที่ตำแหน่งอันใดก็ผูกขาดตำแหน่งอยู่นั้นตลอดไปเมียนว่าจะเฮ็ดร่อนหรือบ่ร่อนก็บ่ยอมปล่อยปากให้ผู้อื่นเฮ็ดอันนี้เป็นการผิดพลาดกับประชาธิปไตยและฝืนกับหลักการสืบทอดของพนักงานซึ่งพวกเขาต้องพร้อมผักกันดัดแปลงแก้ไขทัศนะความเข้าใจที่ผิดพลาดนั้นให้ไวจึงจะสามารถสร้างผู้สืบทอดและสร้างกำลังแห่งใหม่ที่มีระดับความรู้ความสามารถสูงขึ้นเรื่อยยังคู่กันนั้นการคุ้มครองและป้องกันพนักงานก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะและหมายความว่าในระยะไม่นี้พวกเขาต้องหันไปสู้การคุ้มครองพนักงานตามระบบเอกภาพรวมศูนย์ในเฮ็ดตามทิศดำที่ว่าผู้ใดคุ้มครองเวียกอันใดต้องคุ้มครองคนไปพร้อมๆกันต้องแก้ไขด่วนสภาวะรวมศูนย์อัญญสิทธิ์ในการคุ้มครองการตัดสินปัญหาพนักงานแบบอัตวิสัยบ่ฟังความคิดความเห็นของหมู่คณะของขั้นร่วมของมหาชนอันพาให้ผิดพลาดและเสียความสามัคคีภายในโดยเห็นได้บทบาทความสำคัญของทิศดำดังกล่าวนั้นคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้คณะบริหารศูนย์กลางพรรคกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐบาลในการค้นคว้าแนวทางแผนนโยบายเกี่ยวกับเวียกงานจัดตั้งเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานในระบบการเมืองเว้ารวมเว้าเฉพาะเวียกงานตีราคาการเลือกเฟ้นการนำใช้พนักงานโดยสมทบกับคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นค้นคว้าหาแนวทางทิศนำของพรรคดังกล่าวเป็นนิติกรรมอันละเอียดเพื่อสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราและนอกจากนั้นปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือปัญหาการตีราคาพนักงานต้องยืนอยู่ในทัศนะหอบด้านภาวะวิสัยมีทัศนะประวัติศาสตร์และขยายตัวถือเอาประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนเป็นไม่หล่าวัดแทบคุณธุราชการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถของพนักงานแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกเพื่อตีราคาพนักงานอย่างถูกต้องชัดเจนตีราคาพนักงานต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะอย่างเข้มงวดปฏิบัติขั้นตอนการตีราคาอย่างถูกต้องเฮ็ดเป็นประจำแต่ละปีให้หลายรูปหลายการหลายวิธีการเพื่อตีราคาพนักงานสมทบแน่นระหว่างการทาบทามความคิดความเห็นของหมู่คณะดำเนินไปอย่างเปิดเผยเป็นเอกภาพตีราคาประสิทธิผลของเวียกงานตามทัศนะเบื้องพนักงานแบบรวมๆผิวเผินบ่ยอมบ่ฮอบครอบด้านเดียวอัตวิสัยและการรักษาเดิมหรือยิ่งไปกว่านั้นผัดมีอคติต่อพนักงานอันพาให้เกิดการตีราคาพนักงานผิดพลาดโดยบ่คำนึงถึงมาตรฐานของพนักงานซึ่งจะพาให้เกิดมีการแบ่งภาคแยกพวกคนเจ้าคนค่อยเกิดมีซ่องว่างให้พวกคนบ่ดีแทรกมั่งความสมัครใจทันสร้างมั่งทันแถวพนักงานประธานโฮจิมินห์สั่งสอนไว้ว่าเวลาเบิ่งและตีราคาพนักงานเขาต้องเบิ่งรอบด้านภาวะวิสัยบ่ควรในตัวคับแคบแบบเห็นแต่ต้นไม้ผัดบ่เบิ่งแบบลักษณะบ่เห็นปลาไม้เห็นแต่ด้านจุดอ่อนบ่เห็นด้านดีและตั้งหน้าดังนั้นบ่เพียงแต่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ในปัญหาด้านเวียกงานเท่านั้นต้องเบื้องด้านการเคลื่อนไหวและการดำรงชีวิตของเขาเจ้าไปเคียงคู่กันเคียงคู่กันนั้นก็บ่เพื่อพวกเขาบ่ควรเบื้องแต่เพียงด้านการขีดเขียนการปากเว้าเท่านั้นยังต้องเบื้องการกระทำของผู้นั้นถือกับคำเว้าและบทเขียนของเขาเจ้าหรือบ่นั่นเองปัญหาเวียกงานพนักงานในระยะต่อหน้านี้ทำฝึกรบในเมื่อเว้าถึงนโยบายต่อพนักงานก็เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญในเวียกงานพนักงานเพราะว่าเป็นสิ่งกระตุ้นสุขยุต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานต้องมีนโยบายสังคมยั่งครบสุดถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราต้องเอาใจใส่เบื้องเยียงพนักงานผู้อาวุโสผู้มีคุณงามความดีต่อการปฏิบัติพนักงานที่พักรับเบี้ยบำนาญ
ผู้เสียองค์ฆ่าในภารกิจปฏิวัติศาสตร์สร้างเงื่อนไขให้บรรดาสหายดังกล่าวนั้นได้สืบต่อประกอบส่วนให้ภารกิจปฏิวัติตามความรู้ความสามารถและเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละคนต้องเอาใจใส่เบื้องแยงนักวีรชนแห่งชาตินักครบแข่งขันครอบครัวที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติถืออันนี้เพื่อเป็นการศึกษาความคุณห้นตอบเศร้าไปเฮ็ดให้ทุกคนมีจิตใจรักชาติรู้เคารพคนรุ่นก่อนที่สร้างพลกรรมประวัติศาสตร์อันสง่าองอาจของชาติลาวมีการย่องเยาะสรรเสริญมีการให้บำเหน็จต่อผู้ที่มีผลงานดีผู้ที่มีผลงานเก่งอย่างถูกต้องและทันการศึกษาอบรมหรือปฏิบัติวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดบ่ควรละเลยเบื้องข้ามผู้ที่สวยโอกาสการซ้อราชบังหลวงหรือผู้ที่ขาดความเป็นแบบอย่างอันจะนำผลเสียหายให้แก่ประเทศชาติพร้อมกันนั้นก็บ่ให้ถือเบาการย่องยอสรรเสริมผู้ที่ดีเด่นมีผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีการย่องยอต้องมีหลายรูปหลายแบบหลายสีสันเพื่ออุดมสมบูรณ์ย่องต้องติดพันกับการแข่งขันฮักชาติและพัฒนาทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปนั้นแม่นบางปัญหาที่คณะพักคณะนำว่ารวมว่าเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกงานพนักงานทุกคนที่จะต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานพนักงานได้หันเข้าสู่ระเบียบหลักการทันแถวพนักงานได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นได้รับการบำรุงก่อสร้างเลือกเฟ้นได้นำใช้พนักงานตามทิศหันเป็นนุ่มได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ได้รับการยกระดับขึ้นสามารถรับผิดชอบภารกิจของพรรคราชรัฐมอบหมายให้เล่านี้เป็นต้นขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้ซิแม่นจากพมจันทร์บ่นี่พมจันทร์พระวติตามปิดประจำอยู่ทางเมืองกระดึมและอันนี้จากใหญ่อยู่ทางเสียงขวางรับฟังอยู่เรื่อยๆเพิ่นว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอันนี้จากสัญญาบ่นี่เพิ่นว่าท่านสอบเพียงกำฮักติดตามอยู่เด้อทางเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาปัจจุบันนี้อากาศปลอดโปร่งมีแดดตั้งแต่เช้าๆแล้วก็ตุ้ยนี่รับฟังจากบ้านนาคำเมืองสิงห์แขวงหนองน้ำทาการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดจินแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สภากำฮักแล้วก็อันนี้ทิพย์มณีวันอยู่กอง 1408 รับฟังอยู่เสียงแจ้งดีคำเล็กพุทธกาสารที่หงเฮียนมอสอมกจงเมืองนาแลแขวงหนองน้ำทากำลังรับฟังอยู่อากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็สมแพงเป็นว่ารับฟังอยู่กองห้อย11บ้านผู้เวียงน้อยเมืองผู้คุ้นแขวงหนองพะบางเมื่อนี้มีแสงแดดตั้งแต่เช้าอากาศก็เริ่มหนาวไปแล้วและอันนี้จากบุญธรรมติดตามเป็นประจำทางเมืองปากแบงอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงรับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอบใจจึงสูงด้วยอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดแล้วก็วงศิลป์วงอินคำก็เช่นกันรับฟังรายการพวกเขาอยู่ปัจจุบันนี้ผสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้จากผู้วิสัยบ่นี่เพิ่งก็ว่าฟังรายการของพวกเขาผู้วิสัยครับฟังรายการเพิ่งว่าอยู่ทางพงศรีนะพงศรีอากาศเย็นแล้วและก็สมพันธ์ท่านสอบแพงคำฮักจากสมจันนะเพิ่งว่าสมจันสปอร์ตโอ้ครับฟังรายการนี้มาโดยตลอดของท่านมาโดยตลอดเด้อละกว่าจังสั้นแล้วก็อันนี้จากซิวบอนี่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็เป็ดไพบูลย์เพิ่นก็ว่ารับฟังติดตามเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นมีความเห็นว่าเวียกงานบำรุงก่อสร้างพักเวียกงานบำรุงก่อสร้างพักพนักงานเป็นเนื้อในที่มีความสำคัญหลายจากเมืองละครเพ็งอากาศเริ่มหนาวแล้วและคำประสงค์เพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าติดตามรายการเมื่อตั้งแต่เกิดเนาะอาจารย์สอบแพงคำฮักอาจารย์จนปัจจุบันนี้ขอขอบใจยังสูงเด้อคำประสงค์เด้อประกาศบุญเฮงบุตรดาทนบุตรทันบุตรทนบ่นี่รับฟังอยู่ทางเมืองสันไซอัตปืออากาศเย็นดีทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียง5นาทีเท่านั้นท่านฟันเดกรอบจะถึงเวลา 8:00 นให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในช่างคมเสียงสอบเพียงคำฮักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันใหม่มืออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีชุดสุนสว่างจะเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าแหลงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่าคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทย์ศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม020-5981-6141 96-98-4393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
4: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
3: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ้
4: นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
5: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3 หรือ 4 เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: เจ้าตอนหับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz Facebook Lao National Radio และก็ทางเว็บไซต์ของพวกเขา www.lnr.org.la
1: เจ้ามีรายการที่ตามหับฟังได้ในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทันใดทีที่ตามหับสมหับฟังก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจของลาวเนสโนเรดิโอพวกเราถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้หรือว่าทันใดทีมีปัญหาใดอยากจะเพิ่มเติมน้องฟังให้พวกเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานยินดีต้อนรับทุกท่านให้พวกฟังผ่านหมายเลขโทรศัพท์030 578 7052
0: เจ้า
1: จะเป็นงานไม้หรือหลังไม้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เนาะสำหรับมื้อนี้กับพ่อมินรายการนันมูฟังบรรยากาศซ้อมวันอังคารวันที่13เดือนตุลาคมปี2026เมื่อวานนี้พวกเรารายการบ่ได้ออกอากาศเนาะเมื่อวานนี้แม่นถ่ายทอดกล่องประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10เราซึ่งว่าบางมื้อที่มีการถ่ายทอดในภาคเช้าเนาะรายการกับขีปลอดภัยก็จะบ่ได้ออกอากาศเนาะฉะนั้นมื้อนี้กับมาพบพ่อกันถือว่าเป็นมื้อทับอิฐของอาทิตย์นี
1: ้
0: เนาะเริ่มต้นมาพบพ่อกับมินรายการในมื้อนี้กับมือที่2ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะหลายคนก็สืบต่อเฮ็ดเวียกงานกันแต่เช้า
1: แม่นแล้ว
0: เนาะแน่นอนจำนวนย้อนยานพานามงนาเข้าสู่ตัวเมืององค์การสำนักงานต่างๆนี
1: ่
0: แต่ละเช้านี่ก็ถือว่าบ่น้อยเลยเนาะคือกันกับเช้ามื้อนี้เนาะการสัญจรโดยรวมนี่มาทางเส้นทางคูเวียงจำนวนลดหลายได้
1: เจ้า
0: ลดหลายเนาะขี่เป็นสายยาวเหยียดเนาะตั้งแต่อนาเส้นทางคูเวียงนี่มาใส่วงเวียนละกะวงเวียนคอมเซ็นเตอร์อีกเนาะแต่ว่าถึงยานพาหนะจะหลายแต่ก็รู้สึกว่าการสัญจรกะไปมาคล่องตัวอยู่เนาะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่2จุดเลยได้ที่ว่าเพิ่นประจำอย
1: ู่แม่แล้วสวยในการระบายเน
0: า
1: ะทุกๆมื้อบรรดาท่านจะได้เห็นน่ะผู้ฟังแล้วก็บ่เฉพาะแต่จุดที่พวกเรานําเสนอไปก็ยังมีหลายๆจุดในนครเมืองจันทน์จุดใดที่มีเจ้าหน้าที่สวยในการระบายหรือว่าเขตทัดหลวงแดงเน
0: ี่
1: ยก็ขอให้ทุกคนลดพรความไวลงเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามการสัญญาณของเพิ่นเด้อเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ระบายบ่ให้ไปเบิ่งไฟอํานาจถึงมันจะเป็นไฟเขียวก็ตามเนาะคันว่าเพิ่นบอกให้หยุดก็คือหยุดก่อน
0: เ
1: นาะให้ผู้ฟังอันนี้มันจะสวยในการลดพรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและก็ลดพรความไม่อาจพร้
0: อม
1: บางครั้งนี่อาจจะดุนแดงก็ต้องได้ค้ำใจเนาะให้ไปตามการสัญญาณของเพิ่น
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะถึงว่าจะเฝ้าฟังปานใดก็อย่าได้เนาะคันเจ้าหน้าที่สัญญาณว่าเอาหยุดก่อนเนาะก็ต้องได้หยุดเนาะคือขี่มามื้อนี้กะเส้นทางคูเวียงเนาะที่อันนับจะเป็นเส้นทางน้อยเนาะครบทางใหญ่ขึ้นมาเส้นทางซอยขึ้นมาจะมีหลายโดยเฉพาะแม้ว่าเป็นเส้นทางที่อนาหลายคนจะใส่ตั้งแต่มาห้องหมอห้อย3แล้วก็เลี้ยวลงเนาะเลี้ยวขวาลงทางใส่สะอาดแล้วก็ขี่ซอดมาใส่เส้นคูเวียงนะจำนวนรถขึ้นมาทั้งห้อมตัวนั้นน่ะจะหลายได้เนาะจนว่าแต่ละมื้อนะคันเจ้าหน้าที่บ่ประจําแล้วแม่นไผก็อยากไปได้เพราะว่าทางซื้อกับบางข้างนี่เฝ้าแล้วก็เจ้าก็บ่อยากจอด
1: ให
0: ้บ่อยากปล่อยซิดให
1: ้
0: เนาะแต่ว่าทางซอยผัดกับเบียดเบียดขึ้นไป
1: เจ้า
0: เนาะก็ใครแต่ว่าเอ้าเช้ามื้อใดมีเจ้าหน้าที่ประจํากับใครแดกก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นอกจากจุดนี้แล้วเนาะการแน่นอนว่ามีจุดอื่นๆเนาะที่ว่าแออาร์เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องลงระบายนี่เพิ่นก็ลงประจํา
1: แม่นแล้วและสําหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์พันโทเดชหรือสาสัญญาสารของพันตํารวจจราจรนครเมืองจันทน์เนาะ
0: เจ้าก
1: ระจายเพิ่นรายงานเติมการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาของเก้าตัวเมืองของเฮานี่นะ
0: เจ้าน
1: ครเมืองจันทน์มีการเกิดเหตุหลายๆปานใดมีกรณีเสียชีวิตหรือบ่
0: เจ้า
1: จะให้เพิ่นรายงานขึ้นไปเติมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตามที่ได้อนานัดกับทางพันโทเดชหรือสาเมื่อวานนี้เอาเป็นระยะที่2เนาะจะเข้าร่วมรายการนําพวกเฮาประมาณ 8:35 หรือว่า 8:40 เนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: แล้วก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ฟังโดยเฉพาะมันหลายทางอาจจะได้เห็นแล้วหรือว่าใครที่ยังบ่ทันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกับมาวางไว้พร้อมๆกันโดยเฉพาะมันเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรส
0: ุ
1: ขลินเน
0: า
1: ะอยู่ถนนปางคำนะครับเมืองจันเมื่อวานนี้ให้ผู้ฟังแผนกวิทยาการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์เพิ่นก็ได้สมทบกับแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเมืองจันทน์ก็ได้ลงติดตามสุกยู่การเปลี่ยนทิศทางการสัญจรก็คือถนนปางคำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์
0: เจ้า
1: เส้นทางหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว
0: เจ้า
1: ซึ่งกระจากทิศทางเดิมนี่นะระยะที่ผ่านมาการสัญจรอยู่ถนนปางคำแม่นกำหนดเป็นการสัญจรทิศทางเดียวก
0: ็
1: คือทางวันเว้งเนาะมีทิศทางเบื้องถนนเจ้าฟ้างมก็คือเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวนี่นะได้แล่นออกมาหาเส้นทางน้ำพุนี่นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนการสัญจรใหม่ก็คือกำหนดเป็นการก็คือมีการกำหนดการสัญจรทิศทางเดียวแบบเดิมแต่เปลี่ยนเบื้องเข้าออกใหม
0: ่
1: ก็คือให้เข้าเบื้องถนนเศรษฐาธิราช เบื้องสวนน้ำพุหั่น
0: เจ้า
1: แล้วออกเบื้องถนนเจ้าฟ้างมก็คือเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาว
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะสังเกตง่ายๆเนาะหลายท่านเนาะเขาได้ขี่ไปเนาะทางอนาถนนปังค้ำเน
1: า
0: ะฮอดท่านขอบใจเด้อฮอดอยู่บนน้ำพุแล้วมันจะมีทางเลี้ยวอยู่บนขวามือมันบอกเลี้ยวไปแล้วจะเป็นผ่านธนาคารการค้าแล้วก็ไปออกเส้นแคมป์ของอะไร
1: คุณ
0: เส
1: ้
0: นแคมป์ของบอกติดปากกันเนาะไปออกเส้นนั้นเพราะว่าแต่ก่อนเลี้ยวบ่ได้แ
1: ม่นแล้ว
0: เขาต้องได้ไปซื้ออีกไปเลี้ยวหอมทัดไปเน
1: า
0: ะแต่ว่าตอนนี้เลี้ยวได้แล้วก็ดีคือกัน
1: เบื้องตามลูกศรเนาะมันมีลูกศรหมายไว้ท่านผู้ฟังเบื้องตามลูกศรก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามหรือว่าไผที่ยังอาจจะหลงอยู่ยัง
0: ใ
1: ส่ใจที่ว่าเคลื่อนขี้ขึ้นมาเน
0: า
1: ะก็ให้มีการปรับเปลี่ยนตามที่เพิ่นได้ออกแจ้งการมาเนาะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเพิ่นปรับเปลี่ยนใหม่เนาะก็เพื่อว่าซวยลดพรความแออัด
1: ใน
0: การใส่อาการแซนจอนการจอดรถสะสายและก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อป้องกันบ่ให้รถธนาข้ามทางไปซอยน้ำข้ามทางไปทางน้ำพุนะที่ว่าเป็นหอมน้อยๆหะนะเน
1: า
0: ะเพราะว่าบางคนก็มาแต่เพื่อนเข้มของแล้วขี่ผ่านการข้ามามาเข้าถนนปาก
1: ทางหลัง
0: ลัดอันธรรมดามันจะต้องอันเลี้ยวไปออกทางทัดไฟแดงทัดดำ
1: เนี่
0: ย
1: แ
0: ต่โบไปเนาะบางคนก็จะลัดไปห้องน้อยๆอยู่บนน้ำผุนะเนาะ
1: โค้งกับคืนแล้วมันกัดหน้ารถที่ว่าขี่ออกมาอีกจุดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ตัดไปหั่น
1: เพราะว่าจุดนี้ก็มีแฟมนัดแล้ว
0: เจ้าแม่เพิ่นเอาไปใส่ใหม่เนาะตั้งแต่อนามีการสัญจรของ BRT เนาะ
1: แล้ว
0: มี BRT เพิ่นกลับไปติดตั้งใหม่ก็ถือว่าหลายจุดเลยในนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้การปรับเปลี่ยนใหม่นี่หลายคนก็อาจจะคิดว่าบ่ลึกแน่แต่ว่ามันก็สอดคล้องเนาะเพิ่นสังเกตตัวจริงแล้วเน
1: า
0: ะมันเป็นแนวใดเนาะพฤติกรรมหรือว่าการสัญจรของนักขับขี่เขาเจ้าแบบเฮ็ดแนวใดหั่นน่ะอันนี้ก็เพื่อว่าสามารถให้การสัญจรหั่นมันคล่องตัวขึ้นอันนี้ก็คือเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเน
1: า
0: ะระยะต้นๆก็มีนาทีคอยประจำแต่ว่าต่อไปก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแน่นอนเลยขั้นไผ่ว่าดนๆได้มาเธอนึงก็สังเกตเนาะถนนหนทางแต่ละบอนเพิ่นจะมีแต้มลูกศรไว้แล้ว
1: แน่แล้วไผ่ที่บ่เข้าใจก็ให้เบิ่งตามลูกศรท่านผู้ฟังเด้อแล้วก็บางครั้งถ้าว่าเฮายังบื่นไปอยู่แล้วเฮาเห็นเบื้องของงานพระนาทีขี่ส่วนมาก็จะขี่ฉึกเบื้องเฮาก็ต้องได้กลับเด้อ
0: เจ้า
1: บ่แม่นสิยังบื่นขึ้นไปทิศก่อนบุญน้องได้นําใส่เส้นทางแคมป์ของเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็ยังเห็นอยู่เป็นรถจักรบ่ฮู้ว่าเพิ่นลงบ่หรือเพิ่นเจตนาตั้งใจ
0: เจ้า
1: แล้วก็ยังขี่สวนขึ้นมาอยู่เนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายจุดก็ได้แจ้งกันไปหลายเนี่ยหลายเดือนแล้วเน
0: า
1: ะที่มีการปรับเปลี่ยนจากวันเว้งเป็นเส้น2เส้นทางขี่สวนกันได้หรือว่าจาก2เส้นทางนี่เป็นเส้นทางเดียว
0: เจ้าม
1: ีแน่นอนท่านผู้ฟัง
0: เนาะโดยสบอแล้วส่วนหลายนะเส้นแคมป์ของนี่นะแก้จังไหนก็แก้บ่ได้จักเทื่อเน
1: า
0: ะเคยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หลายครั้งแล้วเนาะเจ้าหน้าที่ประจําเขาเจ้าก็บ่ไปเนาะพอเจ้าหน้าที่บ่เห็นเจ้าหน้าที่ประจําอยู่หั่นก็เจ้าก็เฮ็ดพฤติกรรมคือเก่า
1: เจ้า
0: เนาะการส่วนทางอยู่เบื้องเส้นแคมป์ของนะโดยเฉพาะขอบเขตเมืองสีโคตรตะบองค่ะนะ
1: เจ้า
0: เนาะคือเพิ่นก็บ่ให้สวนเนาะมันเป็นเส้นทางวันเว้ก็คือการสัญจรทิศทางเดียวแต่ว่าหลายคนบ่ฮู้ว่าด้วยความสิ้นเคยหรือว่าบ้านเฮือนเขาเจ้าอยู่แถวนั้นบ่
1: เจ้า
0: ทั้งรถจักรรถใหญ่นี่ก็ถือว่ายังเห็นพฤติกรรมแบบถือเบาอยู
1: ่
0: เนาะก็ยังมีการสวนกันอยู่แล้วสวนแล้วบางคันหั่นน่ะยังบ่ระวังสวนแล้วใส่ความไวอีก
1: เจ้า
0: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะฉะนั้นแล้วหลายๆท่านเนาะที่ว่าได้ติดตามรายการของบงเฮาเนาะก็อยากให้มีสติหลายขึ้นเนาะหรือว่าสังเกตตามป้ายหั่นนะคันหามแล้วก็คือบ่เลี้ยว
1: แม่นแล้วเนาะให้ผู้ฟังหลักๆก็คือเบิ่งป้ายแด้เบิ่งลูกศรต่างๆที่เพิ่นได้หมายไว้ตามพื้นถนนหนทางหั่นแดเน
0: า
1: ะให้ผู้ฟังเนาะให้ทุกคนเป็นเจ้าการนํากันหลักๆก็คือทุกคนนี่แหละให้ผู้ฟังฮู้แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติได้บ่แม่นว่าฮู้แล้วยังพากันตาพะโลบ่หรือว่ายังบื่นไปแบบนี้อันนี้มันก็ยากที่จะเข้าระเบียบแล้วก็ความเป็นระเบียบแด้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมีสูงพร้อม
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วก็สำหรับไผเนาะที่ว่าอันน่ะนำไส้รถเมย์ BRT เนาะก็คืออยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนำกันเนาะซึ่งเป็นแจ้งการจากทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นเริ่มเนาะเก็บค่าโดยสารรถเมย์ BRT เนาะตามแจ้งการของเพิ่นก็แจ้งเนาะนับตั้งแต่12ตุลาเป็นต้นไปเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้มานี่เนาะอันน่ะเพิ่นจะได้เก็บนอค่าบริการปีรถเมด่วน BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเน
1: า
0: ะซึ่งผู้โดยสารนี้สามารถขึ้นลงรถเมด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มตั้งแต่ส่วนเจ้าฟ้างุม หามหาวิทยาลัยแห่งซาดตงโดกเนาะโดยมีวิธีการซื้อปี้รถเมย์ด่วนหรือว่าวิธีการจ่ายเงินแบบนะซื้อบัตรเนาะซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดเนาะแล้วก็ตุมเงินได้5สถานีก็คือสถานีสวนเจ้าฟ้างุมกงกันข้ามกับโฮงแฮมฮอลิเดย์อิน
1: เจ้า
0: แล้วก็ด้านหน้าโฮงแฮมซัมเมอร์เซตแล้วก็สถานีตลาดเซาสถานีประตูไซแล้วก็สถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขตดงโดกฮั่นเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วและในนี้เพิ่นก็จะมีค่ามัดจำบัตรเนาะก็คือ 30,000 กีบต่อ1บัตรเวลาที่ส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็จะได้ก็ได้ส่งจะได้หับเงินบัตรจำเนาะตามจำนวนบัตรให้ครบเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ถ้าในบัตรมีเงินเหลือก็จะได้หับเงินที่เหลือคืนทั้งหมดเช่นเดียวกัน
0: เจ้า
1: แล้วผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดซึ่งนี้กองหับเงินสดในรถเมล์ด่วน BRT และก็ขอให้ก็เก็บเงินตามราคาที่ได้กำหนดไว้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะบ่มีเงินถอนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเนาะหรือว่าสะดวกสบายเฮากะสแกน QR code จ่ายโลด
1: แม่แล้ว
0: ตัดบัญชีเนาะซึ่งว่าเป็นบัญชีของกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็แจ้งให้ทราบเนาะนับตั้งแต่พี่ใดเจ้าฟ้างุมไปเนาะไผสิแบบอ้ออยู่เจ้าฟ้างุมอยู่เส้นนี้เฮาสิไปดวงโลกไปจังไหนก็ไปแล้วแลเนาะต่อไปแต่สถานีเอาเนาะอาคีมาเนาะลงสถานีใดขึ้นสถานีใดก็ไปเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับท่านใดที่ว่ามีเงินไขเนาะที่ว่าอยากจะนำไส้รถขนส่งก็คือรถเมล์ด่วน BRT นี่
0: เจ้าเนาะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆแจ้งให้มิตรรายการได้รับทราบน้ำกันเห็นซื้อออนไลน์เอาภาพลงอ่ะนาทั้งเส้นทางลักเซาเอสหาโคกสะอาดเพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะการสัญจรหันบ่สะดวกปานใดเนาะตามรูปถ่ายของวันที่10เนาะที่ผ่านมากะบางเขตกะอาจจะบ่สะดวกเพราะว่าเพิ่นลืมปู่ไปต้งแล้วเนาะกะสมเสยหน่วยงานขอให้สำเร็จแล้วไวๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ถือเป็นอีกข่าวดีเนาะท่านผู้ฟังเรื่องของการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงร่างเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะมันปู่ที่นำไส้รถไส้ถนนนี่แหละบ่ว่าจะจากเมืองต่อเมืองหรือว่าเสื่อมต่อระหว่างแขวงต่อแขวงน
0: ี่
1: นะการพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันจุดใดที่กำลังได้รับการพัฒนามีการก่อสร้างซ่อมแปลงผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามแน่
0: เจ้า
1: จุดใดที่เพิ่นห้ามบ่ให้ไปให้หลีกเลี่ยงก่อนก็ให้ไปใช้เส้นทางอื่นก่อนเพราะบางครั้งในกรณีที่เฮาอาจจะบืนไปโบนี่นะบางครั้งเฮาเบิ่งในระยะที่สายตาเฮาเบิ่งเห็นนี่นะอาจจะไปได้แต่ไปฮอดจุดที่มันใกล้ๆล่ะไปบ่ได้เสียเวลาเนาะแล้วก็อาจจะสร้างความยุ่งยากให้กับเบื้องของผู้ที่เพิ่นปฏิบัติอาทีเวียกงานพร้อม
0: เจ้าเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะหลายคนที่จะไปบรรดาแขวงภาคเหนือจะไปภาคใต้
1: เจ้า
0: เนาะหลายคนสิคล้องคอยใช้เส้นทางนี้อยู
1: ่แม่นแล้ว
0: อยากให้แล้วไวๆเด้เนาะเพราะว่าการไปมาหาสู่มันก็สิได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นแต่หลายเส้นทางที่ว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไปมาสะดวกสบายแล้วขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาเน
1: า
0: ะคือกับเส้นทาง13เหนือนี่นะนับตั้งแต่หนองแตงพี่นะไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่บรรดาผู้ขับขี่เนาะตามที่ได้สังเกตรู้สึกว่าพัก

0: ไปจอดแต่ค่อยไปจอดแต่ค่อยจะเลี้ยวซ้าย มันมีความเสี่ยงแท้ๆท่านผู้ฟังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนี่การล้มกันเปอร์เซ็นต์ผิดนี่มันเบื้องของรถจอดเบื้องขวามือพี่ได้
1: เจ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอันนี้สังเกตเห็นเนาะหลายจุดเนาะกะคล้ายๆกันคือว่าสมมุติว่าไฟแดงเนาะมีรถจอดต่อแถวกันนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่หลายคันแถวอาวยาวเนแต่ว่าฝั่งขวาหันลงเนาะเพราะว่าเลี้ยวขวาได้ตลอดเ
0: ล
1: ยแน่นอนว่าบางคนนี่เพิ่นบ่อยากจะไปจอดฝั่งซ้ายเฮียว่ามีรถเลี้ยนแถวกันยาวๆดอกเนาะขี่ขึ้นไปจอดอยู่ข้างหน้าเป็นฝั่งขวาพุ่นเอาไปขวางไว้อยู่หันแล้วพอไฟเขียวปุ๊บเขียวเฝ้าเปลี่ยนทิศทางเดินไป
0: แม่นแล้วอันนี้เฮาสังเกตเห็นได้บ่เฉพาะแต่รถใหญ่ที่ไปจอดขวางเนาะรถจักรนี่นะบางครั้งก็จอดคือกันได
1: ้
0: จอดอยู่เบื้องเบื้องขวามือแล้วก็มาเลี้ยวซ้าย
1: เจ้าร
0: ถจักรนี่แห่งอันตรายสุภาลินเพราะว่าเวลาจอดคิดภาพเห็นบ่เวลาเพิ่นเลี้ยวนี่ขี่ไว้ตัดหน้าไปเลย
1: เจ้า
0: โอ้ยอันนี้เห็นนะฮะผู้ฟังอันนี้เป็นห่วงแท้ๆเนาะรถจักรนี่นะยิ่งอันตรายหลายคนว่ารถจักรนี่มันกระดูกหุ่มเหล็กเด
1: ้
0: สุภาลินจะไปขี่ตัดหน้ารถใหญ่นี่นะเนาะ
1: อ
0: ันนี้ขอให้ทุกคนคิดถึงผลให้ความเสียหายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮา
1: จ้าแม่นแล้วบ่คิดบ่ย้านเลยได้ว่าเฝ้าตัดหน้ารถใหญ่ไปเนาะคันแน่นอนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถใหญ่เขาสมมุติเป็นอย่างไร
0: แม่นแล้วคิดเห็นตัวเองให้มันหลายๆเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆน้องกันที่ว่าบางเทื่อเฮาก็ไปฮอดจุดที่ว่าเลี้ยวแล้วเนี่ยก็ต้องได้เบิ่งก่อนเนาะมันเลี้ยวปลอดภัยบ่ข้ามทางไปปลอดภัยเปลี่ยนทิศทางเดินไปมันปลอดภัยบ่อันนี้ก็ยังให้คิดคำนึงเพราะว่ามีหลายกรณีแล้วเนาะที่ว่าเลี้ยวตัดหน้าไปลงเกิดอุบัติเหตุบางเทื่อกรณีให้แฮงผูกขับขี่รถจักรคันนะเกิดกรณีเสียชีวิตก็มี
0: เจ้าให้ทุกท่านฮู้นำกันโดยเฉพาะแม่นในดำรัด568และ615เนาะที่พวกเฮาได้นำเสนอให้มิตรรายการได้หาฟังเรื่อยๆเบื้องของรถจักรนี่นะที่จะขับขี่ในเบื้องซ้ายได้ก็เป็นกรณีที่เฮาจะเลี้ยวแต่ว่าในกรณีที่เฮาขี่ไปซื้อปกติมันเฮาต้องขี่อยู่เบื้องขวามือ
1: เจ้า
0: เบื้องขวามือก็คือเลนของรถจักรแต่ในกรณีที่เฮาจะเลี้ยวมันเฮาต้องได้มาขี่อยู่เบื้องซ้ายมือ
1: เจ้า
0: เนาะเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อการเบื้องเห็นอย่างที่ง่าย
1: เจ้าเนาะก็ฝากไว้ละกันท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะพอดีเห็นข้อมูลอนาเกี่ยวกับเรื่องของอนาการเสียค่าธรรมเนียมทางนี่นะเนาะทั้งรถจักรรถใหญ่แน่นอนว่าเขาได้เสียคือกันเนาะอนาพอดีเป็นตัวเลขที่เพิ่นอัปเดตมาเนาะจากกรมสุขาอากรนับตั้งแต่ต้นปีมหาท้ายเดือนกันยา2026เนาะเพิ่นสามารถจัดเก็บรายหับได้นะ1ตื้อกว่ากีบได้เนาะเทียบเท่ากับ84ส่วนห้อยของแผนการของเพิ่นมีพาหนะเข้าไปสำระแล้ว 500,000 กว่าคัน
0: เจ้า
1: เนาะคันเทียบใส่ปี2025ผ่านมาก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาหลายเลยเนาะตามแผนของเพิ่นอันนี้แม่นหลายคนกัดสะดวกสบายเนาะสำระเนาะผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างต่างๆก็สะดวกสบายขึ้นก็ถือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติถือว่าเป็นพันธะคือกันเนาะคันผู้ใดเสียนี่ไปจ่ายซ่านี่เนาะก็คือจะมีอัตราค่าปรับใหม่ของแต่ละมื้อเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: คันยิงปลาไว้ดนเท่าใดอัตราค่าปรับใหม่ก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่มาฮอดตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดปี2026แล้วเนาะผู้ใดยังบ่ทันได้จ่ายก็รีบเฝ้าใจกันเนาะฉะนั้นแล้วนี่ก็คืออยากให้ทุกคนมีสติหลายขึ้นคันลองปลาไว้ 2-3 ปีแม่เนาะคูณขึ้นรถใด
0: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ก็คือคูณคือกันบ่ทันได้ฟังเด
1: ้อเนาะพอสนั้นแล้วเฝ้าสำหรับเนาะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เนาะตลอด24ชั่วโมงแล้วแหละเปิดแอปมาแล้วก็กดจ่ายโลดเนาะไผบ่มีแอปก็เข้าไปจ่ายธนาคารก็ได้เนาะหรือว่าให้แบบนะคนฮู้จักฮักแพงมูคูบ่ร้องหากะเจ้าจ่ายให้ก็ได้คือกันเนาะอันนี้ก็ซุ้มซวยเนาะที่หลายคนตื่นตัวเนาะตั้งแต่ต้นปีฮอดเดือนกันยาท้ายเดือนก็ถือว่า 500,000 กว่าคันเนาะสำหรับแล้วก็ซุ้มซวยละกัน
0: เจ้าอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงที่พวกเฮาแจ้งให้ประธานได้รับฟังในรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งค่ะผู้ฟังมาว่าเรื่องของการขับขี่รถโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ขับขี่รถแล้วเจิดไปเจิดมานี่นะสุภลิน
1: เจ้า
0: เพื่อนว่านี่เปอร์เซ็นต์เมานี่มันหลายเด
1: ้
0: อมันเมาบ่หรือว่าสุขภาพคาดว่าสุขภาพนี่อาจจะเป็นแบบอื่นอันนี้เพื่อนได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงมาเน
1: า
0: ะเป็นรถใหญ่ที่ว่าขี่เจิดไปเจิดมาผู้ที่ว่าอยู่ข้างหลังนี่มันได้หลีก
1: เจ้า
0: ไม่หลีกให้เนาะค่ะผู้ฟังโอ้ยแล้วก็เบิ่งจากสภาพนี่มันเวลากลางคืนแล้วมืดค่ำแล้ว
1: เจ้า
0: โอ้โหขึ้นไปเมามาแต่ใส่อยู่จุดใดเนาะอันกรณีแบบนี้ขอให้เบิ่งน้ำกันคืนตื่มเนาะคือพวกเฮาว่าแหละเรื่องของการกินการดื่มพบปะหมู่เพื่อนนี่นะพวกเฮาห้ามบ่ได้แต่สิ่งที่เฮาห้ามหรือว่าอยากว่าอยากว่าก็คือการดื่มแล้วมาขับขี่เพราะว่ามันอันตรายนี่ความเสี่ยงบ่ได้มีแต่ตัว หรือว่ารถของทานคันเดียว
1: เจ้า
0: ความเสี่ยงมันมีหลายคันโดยเฉพาะเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

0: ัน
1: เนาะคือบางคนนะเกิดอุบัติเหตุแล้วบูฮู้สุกโตก็มี
0: แม่แล้ว
1: เนาะด้วยแบบอาการมึนเมายังแบบบูฮู้อย่างฮะนะเกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะต่ำแล้วนะกะแบบบูฮู้อย่างก็มีเนาะเจอไปเจอมาแบบนี้นี่บูกล้าขี่ใกล้ได้เนาะ
0: แม่แล้ว
1: บูกล้าขี่ไปใกล้หรือบางครั้งก็อาจจะล้อจังหวะที่ว่าจะแซงไปให้พ้น
0: ให้มันวิดไปเลย
1: ให้มันวิดไปแล้วก็แล้วฮะนะแต่ว่าอันนี้ก็ย่านอีหลีเนาะฉะนั้นแล้วทุกทานเนาะก็ขอให้มีสติกันหลายขึ้นใกล้จะออกพรรษาแล้วนี่นะงานบุญสิงห์กินทานแห้งหลายสังสรรค์มวลซืนก็หลาย
0: เจ้า
1: เกี่ยมงานบุญบ้านก็หลาย
0: บุญซ่วงเหืออีกนี่นะแม่นบอกเกี่ยมนี่เน
1: า
0: ะ
1: อาทิตย์นี้ได้บุญซ่วงเหือจอมแจ้งนะ
0: เจ้า
1: ปีนี้นี่จัดใหญ่กว่าทุกปีคล้ายๆกับอนาอยู่อนาท้าวจันทร์
0: เจ้าม
1: ีตั้งห้านจับจองห้านขายเครื่องอย่างกับคึกคืนคือกันแบบกับอันคล้ายๆกับตอนจันจัดนะเนาะค่ะว่าจันจัดนะฉะนั้นปีนี้นี่เสื้อวาเนาะคนสิไปหลายกันแน่นอนเน
0: า
1: ะบางคนก็ไปเฮือนพี่น้องป้องไปบางคนก็ไปเที่ยวเลาะเบิ่งในงานจะเห็นได้เนาะจ
0: ั
1: ดงานปีทําอิฐนาไผ่ก็ไปอาจจะปัสจากบ่ได้ดอกการดื่มซิงมึนเมาแล้วครับพี่หรือว่าบ่ได้ดอกบางเทื่อบ่มึนบ่เมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้คือกันเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: แม่แล้วเพราะว่าบางคนอาจจะอยากไปเบิ่งเพื่อว่าอย่างเรื่องของการสำเร็จตาฟังเจือนดีเส้นทางที่ว่าสามารถไปมาได้ปกติแล้วก็ทางที่แบบเป็นทางไปตรงสวยงามแล้วเนาะค่ะไปฟังสนั่นกับไผ่ที่มีแผนสำหรับอาทิตย์นี้ที่จะไปลินไปเที่ยวงานบุญต่างๆบอสเฉพาะแต่นะคนละวันจันทร์ก็คือต่างๆแขวงพร้
1: อม
0: เขาให้มีสติก็เก็บความพร้อมเด้อคันว่าไผ่ว่าคอยตั้งใจจะไปดื่มแล้วให้มีคนขับรถแทน
1: เจ้า
0: เนาะหรือว่าทางที่ดีก็บอรถไปอาจจะใช้บริการของรถขนส่งรับส่งต่างๆ
1: เจ้า
0: เนาะเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่แล้วเนาะสำหรับตอนนี้นะพวกเขาพักกันก่อนเนาะมีรายการเนาะไรเงี้ยต่อไปกลับมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็คือทางพันโทเดชหรือสาน้ำกันตอนนี้พวกเขาพักก่อนเนาะให้ทีมงานพวกเขาเปิดอนาโฆษณาจากทางรายการของพวกเขาเนาะให้ฟังกันก่อน
0: เจ้าเขาจะให้ทีมงานทานตีบเนาะเปิดสปอร์ตทางรายการก่อน
2: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้ตัว
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTPแล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบอสำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปินปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอหับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
6: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอไซต์แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตโหตัวไปโหลด FM Service ก็เด้อ
11: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ท่านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่าคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: อะไรมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านเนี่ย
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพเนี่ยแข็งแรงกินแซ่บนอนรับห่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยรายการที่2ของทางรายการเนาะตอนนี้กับ 8:37 นาทีตามเวลาของทางสถานีให้ทีมงานเฮาประสานหาทางพันธุเดชหรือซาเลยเนาะเพราะว่านัดเพิ่นไว้กับประมาณนี้แหละเนาะเพิ่นอาจจะรอท่าเข้าห้องรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ก็ได้
4: แม่แล้วเนาะก่อนจะไปสัมภาษณ์เพิ่นก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเห็นคลิปวิดีโอในทางสื่อออนไลน์สื่อ Facebook ที่เพิ่นได้โพสต์ลงเป็นเหตุรถปิ้นสุภาลิน
3: ซ
4: ึ่งรถที่ขนส่งแผงโซลาร์เซลล์นี่นะปิ้นตกลงข้างทางอยู่บริเวณขวาปากกระดิ่งแขวงบริคำไซเนาะค่ะผู้ฟังเฮ็ดให้เครื่องที่เพิ่นขนมานะ
3: เจ้าม
4: ุนลงหมดเลยแล้วก็หลายได้ตามเบิ่งจากคลิปวิดีโอที่เพิ่นได้เอาลงนี่นะ
3: อ
4: ู้หรือว่ามันเกินขนาดบ่หรือว่าแนวใด
3: เครื่องเสียหายหลาย
4: เครื่องเสียหายหลายนะคะผู้ฟังแต่ว่าบ่มีบ่มีรายงานหรือว่าแจ้งว่าคนได้รับบาดเจ็บเถื่อ
3: เนาะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเน
4: า
3: ะข้อมูลละเอียดนี่ยังเถื่อเนาะแล้วก็เห็นมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุใดอันน่ะรถเมล์เขียวปากซีอัตตปือเสียหลักเจิดลงข้างทางอยู่เขตลักหา12เมืองสามัคคีไซแขวงอัตตปืออันนี้ก็แม่นเป็นอันน่ะข้อมูลเบื้องต้นซื่อๆส่วนว่าสาเหตุรายละเอียดหั่นเจ้าหน้าที่เพิ่นยังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บกำข้อมูลอยู
4: ่เจ้าการขี่รถขับรถต่างๆนะผู้ฟังบ่เฉพาะแต่รถขนส่งผู้โดยขนส่งคนบ่หรือว่าขนส่งเรื่องของ
3: สินค้า
4: สินต่างๆนี่แหละเนาะต้องได้มีสติต้องได้เบิ่งดีๆแต่บางครั้งนี่มันเกินบ
3: ่เจ้า
4: เนาะน้ำหนักของรถนี่มันได้มาตรฐานคุณขนาดของเครื่องที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันเกินขนาดหรือว่าเกินจำนวนที่ได้กำหนดไว้บ
3: ่
4: บางครั้งคันมันเกินเนี่ยเวลาที่เขาเลี้ยวโค้งคอยต่างๆนี่แหละอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปิ้นได้เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าเนาะอันนี้เบิ่งตามคลิปวิดีโอรถมีเขียวเพิ่นปิ้นเจิดลงข้างทางนี่นะ
4: อ
3: ันน่ะบ่มีรายงานของผู้เสียชีวิตเน
4: า
3: ะเบ
4: ื้
3: องต้นน่ะแต่ว่าอันน่ะอาจจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่เนาะมีเด็กน้อยนําได
4: ้แล้ว
3: เป็นเขตป่าอีกเจิดลงเขตป่าแต่บ่ฮู้ว่าสภาพเส้นทางอันบริเวณนั้นหั่นเป็นแนวใดลงค่อยบ่เข้าโค้งบ่อันนี้ก็ยังบ่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอีหยังที่ชัดเจนเถื่อเน
4: า
3: ะ
4: แม่นแล้วแล้วก็เบื้องของผู้ขับรถนี่นะต้องได้มีสติแท้ๆเน
3: า
4: ะยังมีอยู่บางคนถ่ายส่งให้ทางรายการพวกเขาเบิ่งว่าผู้ขับรถขนส่งนี่นะหรือว่าขับรถรับส่งนี่นะคือว่ายังลืมโทรศัพท์มือถืออยู
3: ่
4: บางครั้งนี่มันก็มีส่วนได้ค่ะผู้ฟังเสี่ยววินาทีนะสายตาของเขาเบิ่งแต่โทรจอโทรศัพท์มือถือหรือบางครั้งบ่ลืมโทรศัพท์แต่ว่าไปเบิ่งอันอื่นเบิ่งสิ่งอื่นอันนี้มันก็มีความเสี่ยงในการพาให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน
3: เจ้า
4: แม่นแล้ว
3: เนาะแล้วก็คันว่าบางกรณีเนาะเจอเสียหลักลงข้างทางแล้วเนาะปลอดภัยกับใครอยู่เนาะบางเส้นทางผัดเส้นทางข้างทางผัดเป็นเหวเลย
4: เจ้า
3: ลงเหวไปอย่างซี่หั่นนะอันนี้ก็โอ้บ่อยากจะคิดภาพแล้วมันละกันเน
4: าะแม่นแล้วคือกรณีที่รถอันโซลาร์เซลล์นี่นะที่ว่าอยู่ใกล้ขวนะแน่นไปจากคลิปพลิเพิ่นทายเนี่ยมันเห็นหน้าได้อยู่ข้างหลังค่ะนะคันมันยังขนาดโควิดแล้วไปโค้งอยู่มองอันก ใกล้น้ำนี่นะก็สิมีแม่น้ำผักกระดิ่งนี่แหละสุภลินก็สิมีลงน้ำตัวสายนี่เลย
3: เจ้า
4: โอ้ยเห็นแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังโซเฟอร์รถนี่ก็ต้องได้มีสติหรือว่าคันเมื่อใดที่สุขภาพเฮาอ่อนเพลียผักพรบ่เพียงพอนอนหน่อยบ่หรือว่าเป็นไข้เป็นหวัดกินยาแก้หวัดแก้ไข้ไปนี่บ่ให้ฝืนขับรถ
3: ได้เจ้าเนาะบาง
4: ฝืนขับรถนี่โอ้ยเสี่ยง
3: จากนอนบ่กินยาเข้าไปยาบางชนิดมันเฮ็ดให้รู้สึกแบบอยากนอนเหงานอนรู้สึกแบบซึมซ
4: ึ้
3: งไปก็มี
4: แ
3: น
4: ่ๆ
3: เนาะเพราะว่ากินยาแล้วก็ต้องได้นอนพักผ่อนดีเน
4: า
3: ะ
4: แน่แล้วเพราะว่ามันอาการบ่ได้ออกตัวเดียวดอก
3: น้องบางคนมีพยาธิประจำตัวอันนี้ก็ยิ่งต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะก็ฝากไว้เนาะในระหว่างที่ทางทีมงานกำลังประสานหาทางเจ้าหน้าที่เนาะก็คือทางพันโทเดชหรือสาเนาะนัดเพิ่นไว้แล้วเนาะประสานหาเพิ่นในระหว่างนี้เพราะก็สิแจ้งข่าวสภาพการเกิดอุบัติเหตุไปก่อนเนาะเพราะว
4: ่
3: าก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะบางเหตุการณ์กายุนครหลวงจันทร์บางเหตุการณ์กายุตั้งแขวงสินาและการเนาะ
4: ถือว่าย
3: ังบ่ปัดซะจากได้นะสภาพการเกิดอุบัติเหตุนะ
4: แม่แล้วยังพบเห็นอยู่เนาะบัดนี้อีกกรณีนึงโอ้ยไปเห็นเป็นสัตว์เลี้ยงสุภลิน
3: เจ้า
4: สัตว์เลี้ยงที่ว่ามาปล่อยอยู่ตามหนทางเลยทางหลวงนี่นะท่านผู้ฟัง
3: เจ้า
4: โดยเฉพาะแม่เพิ่นพบเห็นอยู่เขตเทศบาลนครปากเสแขวงจำปาสักมีความเสี่ยงหลาย
3: เจ้าน
4: ี่ทางม้าม ีทางม้านะ
3: ม้าก็มี
4: ม้าแล้วก็มีงัวแล้วก็มีเบ้ที่เพิ่นพบเห็นอยู่ตามเส้นทางโอ้ยบ่ได้เป็นตัวเดียวแต่สุภลินเป็น10กว่าตัว
3: โอ้ป้าคือหลายแท
4: ้หลายแฮงเพิ่นว่าเจ้าของนี่มันมาปล่อยไว้บ่หรือว่าแนวใด
3: โอ้ยมาปล่อยไว้คันปล่อยไว้แคมป์ทงยังตามทางอันนี้ปล่อยไว้ถนนหนทาง
4: บ่มีเสื้อกล้ามอีกได้นี
3: ่โอ
4: ้เนาะอันนี้เป็นตัวสัตว์ที่ว่ามาอยู่ตามหนทางโดยเฉพาะมันมีความเสี่ยงหลายในที่จะเกิดอุบัติเหตุ
3: เจ้าเนาะตอนนี้ทางพันโทเดชลือซาสัญญาศาสตร์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจนครหลวงจันทน์เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทเดชลือซา
5: เนาะสบายดี
3: ได้ยินเสียงแจ้งชัดเจนดีเนาะท่านเนาะ
5: ชัดเจนดีอยู่
3: เจ้าก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆมื้อนี้สละเวลาเข้าร่วมรายการเป็นประจำทุกเช้าวันอังคารสละเวลาให้กับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเจ้ามื้อนี้ก็อยากให้ท่านได้เว้าสู่ฟังแน่เป็นแนวใดสภาพการสัญจรโดยรวมในนครหลวงสันเฮาตั้งแต่อาทิตย์ผ่านมาเนาะมาฮอดต้นอาทิตย์นี้เก้าตัวเมืองนครหลวงสันพวกเฮาการสัญจรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีบ่โดยรวมเป็นแนวใดอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่
5: เนาะต้องใส่เครื่องเนาะเขาหลับสบายดีเช้ารายการสติปลอดภัยเลยท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะถือว่ามาเบิ่งเลยสภาพการจราจรอยู่ในนครหลวงจันทร์นะโดยรวมแล้วการจราจรมันเป็นแม่นในช่วงอยู่ต่อ
3: แ
5: ต่ประจักษ์อะไรก็เชื่อที่ผ่านมาแหละคนก็เป็นช่วงโมงเวลาเข้าการเลือกกันก็การจราจรบางจุดค้างบางจุดบางแง่ครับถือว่าตัวล่างพาละก็หลายแหละแต่ว่ามาเบิ่งแล้วเห็นนะครับขี่ชนหลายเป็นแบบปฏิบัติได้กฎระเบียบจราจร
3: เจ้า
5: แล้วครับการกับพี่ก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จึงเห็นในการสัญจรนั้นบทที่ค่าแรงอันบนแล้วก็เห็นในอุ้ยก็เกิดขึ้นหลายวันใดเนาะ
3: เจ้า
5: แต่ในช่วงเวลาการสัญจรเนาะแต่ว่าไม่ที่ปัญหาที่ว่าการเกิดบทที่นี้แต่ว่าจะไม่ประสบจากเพราะอะไรที่ว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีโอกาสเกิดหลายแล้วเน
3: า
5: ะ
3: เจ้า
5: จนรับเต็มที่5เดือนที่ชีวิตเหมือนชีวิตนี้คือว่าในละครหลวงในแก่นพวกเฮานี่จ้ะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุเกิดในละครหลวงในแก่นของพวกเฮามันเกิดในจำนวนทั้งหมดมี33เรื่องเลย
3: โอ้33
5: ในอดีตนั้นมามันเพิ่มขึ้น12เรื่องตัวอาทิตย์แล้ว21เนาะ
3: โอ้หลายเนาะท่านเนาะอาทิตย์นี
5: ้โอ้คือว่าเพิ่มหลายแต่ว่ามันเป็นผู้เสียหายก็เพิ่มหลาย
3: เจ้า
5: เป็นต้นว่ามันมีคนบาดเจ็บไหมโครงการเดินทางเนี่ยเกิดเหตุมันมีจำนวนเป็นหน่วย13คนสมควรสิบเพชรสาหัสเพิ่มเสียชีวิตถึง7คนตัวตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มขึ้น4คน
3: โอ้ท่าน
5: รวมเป็นตัวเลขที่สูญเสียผู้ที่ใช้บนปาฏนาเนาะเป็นเจ้าหน้าที่พวกเขาเกิดความเสียใจให้นักงานที่น้องของผู้ประสบเหตุเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะเสียเองก็เสียหลาย
3: เจ้าเกิดขึ้นทั้งหมด33เรื่องเสียชีวิต7คนโอ้หลายเนาะท่านเนาะตั้งแต่วันที่5หา11อาทิตย์เดียวเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟังกรณี7คนที่ว่าเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุหนีสาเหตุย้อนอย่างแน่ท่านกรณีแบบใด
5: เดี๋ยวกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตจำนวน7คนนี่มันกรณีที่1เนาะมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 9:30 นของวันที่6เดือน12พฤศจิกายน เส้นทางที่เกิดเหตุหนึ่งถนน13ใต้เขตบ้านดอนไฮเมืองตำบลบางชันเป็นเหตุรถนนกระบะวีโก้ตำท้ายรถจักรตำท้ายรถจักรที่เลี้ยงไปทางหน้า
3: เจ้าย
5: ังมีในผู้ซ้อนท้ายแม่และลูกเสียชีวิตชนผู้ขับคือเป็นผู้เป็นผัวแม่นะครับเจ็บสมควรเนาะวันนี้กรณีที่2เกิดเหตุในเวลาประมาณ10โมงเช้านาทีของวันที่7ถึง12ธันวาคมเหตุเกิดอยู่เขตบ้านโนดแก้วเนาะเส้นทางนะเส้นทางตรงๆพอหมอตาออกไปแซงตรงคิริขันเนาะ
3: เจ้าม
5: ันเที่ยวมือชิคุตะบองเป็นเหตุรถจักรตามขบวนบรรทุกเป็นเหตุผู้ขับรถจักรเสียชีวิตทันทีเนาะตัวเหตุการณ์นี้มันจักแซงบอกประกันของประเทศไทยตามข้อมูลคลิปวิดีโอและพยานหลักฐานเนาะ
3: เจ้า
5: วันนี้กรณีที่3มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ23โมง14นาทีของวันที่7เดือน12มกราคมเช่นเดียวกันเหตุเกิดอยู่เขตบ้านโพนสว่างเมืองศรีสัตนะนครพนมจันทร์เส้นทางระหว่างวงเวียนกินโมกไปหาสามแยกโบเป็นเหตุรถจักรตามรถจักรเป็นเหตุขับรถจักรฝ่ายหนึ่งทำบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนาะตัวเหตุการณ์ที่นี่มันรถจักรฝ่ายหนึ่งมันข้ามทางบ่อประกันความปลอดภัยเน
3: า
5: ะ
3: โอ้ข้ามทางบ่อประกัน
5: แล้ววันนี้กรณีที่4เกิดเหตุในเวลาประมาณ 11:45 น.ตอนช่วยเหตุเกิดอยู่เขตบ้านหนองเหนียวเมืองชิโก้ตะบองเราก็เลยกันถนน13เนี่ยเนาะเป็นเหตุรถบรรทุกตามรถจักรเสียหายในครูให้กินรถจักรเสียชีวิตคาที่เนาะส่วนกรณีนี้ก็เป็นว่าตามคลิปกำลังมุ่งต้นแบบวิดีโอก็เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรนี่เปลี่ยนทิศทางเดินมีความมั่นคงและปลอดภัยเช่นเดียวกันเน
3: า
5: ะ
3: เจ้าก
5: รณีที่5เงินเกิดนี้ในเวลาประมาณ 8:38 น.ตอนเช้าของวันที่11เดือน12พฤศจิกายนเหตุเกิดที่บ้านสงเปื่อยเมืองนาทีทองนครเลยแข็งเป็นเหตุรถกระบะวีโก้ต่ำรถจักร3ล้อกระเล่งต่อคือว่าอันดับที่ถนน13เนี่ยนี่ไม่ว่าตามการจับกลุ่มของมุ่งต้นแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดก็คือว่าผู้ขับขี่รถกระบะวีโก้มันใส่ผมไว้กระบวกให้สุขภาพอ่อนเพลียตามการคลิปสรุปส่วนนะต่อพอเหตุเกิดอยู่บนยูเทิร์น
3: เจ้า
5: ตัวรถต่ำท้ายรถทำล้อสลิงครับเรียกให้ผู้ขับขี่รถจักรทำล้อสลิงเสียชีวิตทันทีเช่นเดียวกันเน
3: า
5: ะ
3: จ้าก
5: รณีที่6มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ13โมง40นาทีของวันที่11เดือน12มกราคมในมือเดียวกันนะพี่ต่อ
3: เจ้า
5: เป็นเหตุเกิดอยู่เขตบ้านโคกน้อยเมืองเชตานีนครพนมแกเหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างชิราอาชีพออกมาสนามกีฬาราชบุรีครับเป็นเหตุรถจักรเนาะเกิดเสียหลักข้ามไปในเบื้องรถบรรทุกชนทางมาต่อเลนให้ผู้ชนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันเนาะคือว่าตัวพบเหตุการณ์และมีคนเสียชีวิตทั้งเจ็ดคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเขากำลังขอแสดงความเสียใจน้ำญาติพี่น้องของผู้ประสบผู้บริเวณเสียชีวิตในนี้อีกทั้งน้องขอแสดงความเสียใจอะไรเน
3: า
5: ะ
3: เจ้าเจ็ดคนเสียชีวิตกับอนาฮกเรืองทีทางพันธุเดชหรือซาได้ว่ามาต่ำมงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ในอาทิตย์นี้ละแมนตอนกลางเว้นเนาะท่านเนาะ
5: เจ้าในอาทิตย์มันมีตอนกลางเว้นสี่ก่อนแล้วนี
3: ้เจ้าส่วนหลายเป็นกังเวนแล้วเบิงอนาจากที่เจ้าหน้าที่เฮาได้ลงเก็บกำข้อมูลส่วนหลายแล้วนี่นะจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางข้ามทางบ่ฮับประกันแน่เนาะเลี้ยวกับบ่ระวังแน่ก็เลยแบบเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
5: ที่มีสุขภาพความเพียอาจจะดื่มชิงมึนเมาหรืออะไรเนาะมี2กรณีหรอ
3: เจ้าย้อนกลับไปกรณีที่1ที่ทางพันโทเดชหรือซาเดเวลสุฟังว่าเกิดอยู่เส้นอนา13ใต้หนาทานที่ว่ารถกระบะต่ําท้ายรถจักรเฮ็ดให้อนาแม่กับลูกหันเสียชีวิตหันต่ําท้ายรถจักรนี่แม่นเป็นรถจักรตัดหน้าเพิ่นบ่หรือว่าทั้งหลังนี่เพิ่นใส่ความไว้นี่ท่าน
5: เกิดคิดจากผู้ขับขี่ยุ้งทั้งหลังไม่ใช่ความไว้นะแต่ผมไม่อาจจะบริบเนี่ยบางทางละเอียดเพราะว่ารถจักรเดินไปปกติบ่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างเน
3: า
5: ะ
3: เจ้าเป็นโอ้เป็นเขาเจ้าสิไปทางซื่อคือกันว่าสิซะเนาะ
5: แม่นๆๆเป็นทางซื่อคือกัน
3: เจ้า ขอแสดงความเสียใจนำถือว่าตั้งว่า7คนเสียชีวิตอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายเสียชีวิตหลายอันนี้การเกิดอุบัติเหตุในตลาดทิพย์นี่ทางพวกเขาได้อนารวมมูลค่าเสียหายบ่ทานว่าประเมินมูลค่าการเสียหายว่าแต่ละอาทิตย์นี่มันประมาณเท่าใดทันคือในอาทิตย์นี้นี่33เรื่อง
5: เจ้ามูลค่าเสียหายในอาทิตย์นี้คือว่าตามการอนาให้ข้อมูลเนาะแต่ละเมืองโดยสำนักนครหลวงเขาตามประเมินก่อนเนาะ
3: เจ้า
5: หรือว่าสำนักเป็นตุลีจุบเลนนอน
3: เจ้า
5: ดูแม่ที่นี่มีการมูลค่าการเสียหายครับประมาณ6ตื้อ
3: หกตื้อหนึ่งอาทิตย์นะเจ้าเพียงแต่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นพันโทเดชฤาษีว่ามาวันที่5หาวันที่11หนึ่งใด
4: เ
3: กิดอุบัติเหตุไปแล้ว33กรณีเสียชีวิตไปแล้ว7คนเป็นตัวเลขที่เฮาบ่พึงประสงค์อีหลีแต่ว่าสิเฮ็ดจังได๋มันก็ปัสจากบ่ได้อีหลีเนาะท่านเนาะว่าอยากให้ลดน้อยถอยลงอยู่แต่ว่าคันว่าสิปัสจากมันก็ปัสจากบ่ได้มันก็ยังมีหน่อยมีหลายแต่ละอาทิตย์สลับกันไปอยู่ในกรณีแบบนี้นี่ทางในนามเจ้าหน้าที่เฮาได้มีแผนระยะยาวโดยเฉพาะแล้วในปี2026นี้เฮามีแผนแล้วได้บ่ทานที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนี่นะ
5: เจ้าตัวก็เป็นแผนการลดความอุบัติเหตุนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ของเฮามันจะได้มีแผนเพื่อที่จะให้ปัญหาประชาชนลดน้อยลงหน่อยแต่มันก็เป็นไปยาก
3: เจ้า
5: คิดว่าตัวกับเปลี่ยนดังกล่าวเฮาก็มีเปลี่ยนโฆษณาหลายอย่างเนาะ
3: เจ้า
5: โฆษณาเรื่องกฎระเบียบการสัญจรเรื่องการปฏิบัติกฎจราจรต่างๆการขับขี่บ่ให้ดื่มชิงมึนเมาบ่ให้ใช้กลมไว้เป็นกฎเขตกว้างกว่านี้เป็นประจำ
3: เจ้า
5: เรื่องการศึกษาโฮมการปรับใหม่พวกเฮาก็แม่นได้เฮ็ดก็คือทางรายการพูดกันเนาะแต่ละเมืองที่มีเงื่อนไขในการตั้งจุดกวดกาบ่ให้ได้ตั้งเพื่อคุณกวดกาเพื่อของสภาพใช้กฎหมายก็ไม่นะครับที่ละเมิดแล้วก็ไม่มันเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังเกิดเนาะช่วงหลายการเกิดเหตุมันเกิดในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เฮาจะพักเวียกเป็นหลักแล้วก็เกิดอยู่ในช่วงเส้นทางที่บ่ได้มีการตั้งกฎจุดกฎกลางของเจ้าหน้าที่เฮาเนาะ
3: เจ้า
5: ฉะนั้นปัญหาดังกล่าวก็ยากถ้าหากว่าผู้ขับขี่ผู้สะดุดเส้นถนนเนาะแล้วก็ครอบครัวเนาะบ่ละเขาลงกฎระเบียบจราจรแล้วก็บอกสอนลูกเต้าของตัวเองเนาะในการขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎจราจรแล้วก็ปัญหาเวทจะรู้หน่อยสะดวกนี่เนาะไอ้นั่นนะกฎข้างหน้าเรื่องเมื่อกี้ว่าเฮาก็แม่นว่าได้มีแผนคือว่าเนี่ยเสนอถ้าถึงได้มีการปรับปรุงนิติกรรมเนาะ
3: เจ้า
5: บางมาตราบางจุดที่ว่าเพื่อจะเซ็ตให้บังคับในกฎหมายตัวผู้ขับขี่หรือบทกฎจราจรนั้นเช่นว่าอาจจะเป็นคนยกระดับการปรับใหม่ขึ้น
3: เจ้า
5: คนใหม่ขึ้นทาว่าให้แห้งไปกว่านั้นแต่เป็นต้นว่าละเมิดกฎจราจรการเกิดเหตุนี่อย่างบุญยากอันนี้ท่านละเมิดผ่านผู้เชี่ยวชาญทางเจ้าหน้าที่เฮากับปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่ได้เด็กกักตัวแล้วเกิดที่ชวนละเมิดคดีกัน
3: เจ้า
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วแต่ว่ามาตรการต่างๆหรือว่าผ่านมาแล้วถึงเพื่อให้ยกระดับมาตรการในการปรับใหม่ขึ้นคือก็ว่าเบื้องหน้าการทําใหม่ที่บ้านห้องถุ่มเทียมเสร็จที่ข้างเคียงหรืออย่างต่ํา
3: เจ้าแม่เพราะว่า
5: คือให้ได้นักขับขี่มีสติไวละเมิดกฎจราจรบ่เกิดเหตุนะเป้าหมายหลักๆอย่างที่แต่อีกอย่างนึงก็ต่อกับผู้ขับขี่รถจักรผู้ชนท้ายรถจักรก็ยังเห็นหลายเติบบ่ใส่หมวกกระทบเนาะอันนี้ก็ยังเห็นหลายทัศน์แก่ภาพรถต่างๆก็ยังมี
3: เจ้า
5: ก็ต้องมีได้เราจะใช้ในการตรวจตาบังคับใช้ขึ้นมาเพื่อให้ไทยมันถูกต้องไว้ไทยมันปัญหาเวทขึ้นหน่อยชะลอตื่นมาแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวอันนี้พอพยายามใช้กันถึงกันเนาะ
3: เจ้ากระสมเสยเนาะถือว่าในเบื้องของเจ้าหน้าที่พวกเขานี่ก็เต็มที่ที่สุดเนาะในเรื่องของว่าปฏิบัติอนาตามภาระบทบาทของตัวเองเนาะอยากเน้นใส่อุบัติเหตุลดหน่อยถอยลงแต่ว่าเป็นแนวนี้ก็ต้องได้ขอความร่วมมือจากบรรดานักขับขี่ทุกคนนะเนาะได้มีส่วนร่วมน้ำกันเนาะให้ความร่วมมือว่าซันซานอบ่แม่นแต่เบื้องทางเจ้าหน้าที่เพียงแต่ฝ่ายเดียว
4: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโทเดชฤาษีสัญญาสัญญาศาสตร์เนาะที่ท่านได้สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยอาทิตย์หน้าเนาะประสานหาทางเติมอีกขอบใจหลาย
5: โอเคเช่นเดียวกัน
4: เจ้าโชคดีทาง ก็ถือว่าละเอียดเนาะในการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ก็คือพันโทเดลิซาสนสารท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้รายงานแจ้งสภาพการเกิดอุบัติเหตุในเข้าตัวเมือง
3: เจ้าก
4: ะโบเป็นสิ่งที่โบประทับใจบ่ดีใจปานใดสุภาลินเนาะเพราะว่าทุกอย่างนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เพิ่มถึง12กรณีผู้เสียชีวิตนี่ก็เพิ่มถึง4คน
3: เจ้า
4: เนาะเฉพาะอาทิตย์เดียวแล้วก็เฉพาะ1อาทิตย
3: ์เจ้าแม่นแล้วเนาะแสดงความเสียใจนำละกันเนาะพวกเขาก็แสดงความเสียใจแล้วหวังว่าในอาทิตย์ต่อไปเนาะจะลดน้อยถอย
4: ลงจะลดลงเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าแม่นแล้วเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุนี่ก็คือเฮาบางเทื่อคาดคะเนบ่ได้หลายหลายภัยก็บ่อยากเกิดว่าซิซะเน
4: า
3: ะแต่มันพลาดพังเนาะเพียงแต่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
4: แม่นแล้วขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการท่านผู้ฟังหลักๆขอให้ปฏิบัติเคารพระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเนาะบ่ว่าจะเป็นการซิ่งแซงต่างๆการข้ามทางบ่การเปลี่ยนทิศทางการใช้ความไวหรือว่าไปจุดใดที่ว่ามันบ่มีรถหลายกะยาหรือบางจุดที่มันมืดยิ่งต้องได้ลดผ่อนความไวเนาะคือจริงๆแหละในกรณีที่ไปต่ําเอาท้ายรถนี่นะเนาะเป็นกรณีที่เฮาบ่อยากให้มันเกิดแต่มันก็ยังเกิดขึ้น
3: เจ้าเนาะระมัดระวังกันแท้ๆทุกท่านพวกเฮาก็ขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับขี่ปลอดภัยมาเฮานี่เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็เหลือบ่หลายเนาะต้องขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติเนาะรับชมผ่านทาง Facebook เด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็อยู่นําตั้งแต่ตอนต้นฮอตตอนท้ายรายการนี้ขอบใจทุกคนที่รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ช่องทางออนไลน์ของพวกเราพร้อมขอบใจเนาะมื้อนี้สุภาลินบุญนองกับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยขอลาไปก่อนมื้ออื่นพบกับพวกเราได้ใหม่ 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี้
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงเสนอโดยพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์หัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์หัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวรวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหางกฎหมายฉบับนี
3: ้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับปี2004มาเป็นเวลา14ปีเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นบทอิงสำคัญในการคุ้มครองก่อสร้างนายทหารให้มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งและแบบแผนนำพามักษาประกอบส่วนเฮ็ดให้กองทัพมีความเข้มแข็งเป็นกำลังรักแรงในการปกปักรักษาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญศรีวิไลแต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยอิงใช้การเติมใหญ่ขยายตัวของกองทัพแต่ละระยะเห็นว่ากฎหมายว่าโดยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับดังกล่าวพอท่านแผนเหมาะกับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพในระยะใหม่การกำหนดเนื้อในกฎหมายบางมาตรายังพอท่านแผนเหมาะกับสภาพตัวจริงและยังบ่ควบเอาทั้งหมดของเวียกงานนายทหารยังมีบางเวียกบ่ได้กำหนดเข้าในกฎหมายฉะนั้นจึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าโดยนายทหารกองทัพประชาชนลาวในปี2018เป็นครั้งที่1กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2018ได้รับรองเอาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติชุดที่8ตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่084/2พ.ศ.ลงวันที่14มิถุนายน2018และประกาศใช้ตามรัฐธรรมนัญของประธานประเทศฉบับเลขที่202/ปพ.ศ.ลงวันที่31กรกฎาคม2018ภายหลังประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้เป็นบทอิงสำคัญให้แก่กระทรวงป้องกันประเทศในการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของนายทหารเฮ็ดให้การนำพาบัญชานายทหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่าเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าโดยการติดตามกฎกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในของเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบฉบับเลขที่14/พ.ศ.ลงวันที่10 พฤษภาคม 2023ฉะนั้นกระทรวงป้องกันประเทศจึงได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปี2018ผ่านการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวในขอบเขตของกองทัพเห็นว่าบรรดากรมกองกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นได้เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวบางหมวดบางมาตราและกำหนดเพิ่มเติม
2: ภายหลังที่พลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์หัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพขึ้นเสนอหางกฎหมายสำเร็จแล้วประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและให้ทิศซี่นำต่อการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้ทางกฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์จบข่าวอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
4: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำ ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำ
5: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: แมวแมวมานี่มานี่แมว
7: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
6: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
7: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
6: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบอกกล้ามของปักไงเห็นมันนี
7: ่สิบกเกี่ยวแนวไหนเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
6: เว้าหยังอีก
7: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
6: อ้าว
7: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
6: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
8: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีมีรายการทุกท่านยินดีนำพาทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทาง Facebook Live ลาว National Radio
0: เจ้ามีรายการสามารถติดตามหับฟังหับสมได้เนาะหลายช่องทางผ่านทางเพจผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเรานำเนาะรายการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังหับสมไปนำมีรายการหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบอซึ่งรายการพวกเรานี้ก็ออกอากาศให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำและก็ขอแจ้งเติมเนาะสำหรับการติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงวันจันทร์หาวันพุธพวกเราจะดำเนินรายการเพียงแต่30นาทีเนาะ9โมงหา9โมง30ส่วนว่าวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แม่น1ชั่วโมงเนาะ9โมงหา10โมงส่วนว่าวันอาทิตย์มีรายการก็สามารถรับฟังได้ในภาคแรง16โมง30หา17โมง30นาทีเพราะว่ามีรายการนี้อาจจะซับสนแน่เจ้าเนื่องจากว่าพวกเขากับมีการปรับผังตัตระปรับผังรายการใหม่ท่านผู้ฟังก็จะนำเอาความสุขความบึกบานมวลซึนมาฝังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ขอแจ้งเตือนว่าพวกเขาดำเนินรายการ30นาทีก็คือเพียงแต่3มื้อวันจันทร์วันคารวันพุธเนาะมีรายการส่วนว่ามื้อต่อไปนี่แม่น1ชั่วโมงปกติเนาะที่มีรายการรับฟังและสำหรับท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อการรับฟังนี้เป็นอะไรสภาพอากาศดีอยู่ทางตังแขวงภาคเหนือภาคใต้เป็นขึ้นอะไรการรายงานข่าวสู่ทางรายการพวกเขาได้เติม
1: เพราะว่าท่านนครหลวงเวียงจันทร์ในตอนเช้าในกะฮู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นแน่นะ
0: เจ้า
1: แล้วก็มีฟ้าบดแน่ฉะนั้นแล้วกะภาคพื้นใดหรือว่าสถานดีใดท้องถิ่นใดแขวงใดที่ว่าอากาศเป็นแนวใดแน่ก็สามารถอัปเดตพวกเราได้เนาะที่เบอร์030-578-7052
0: เจ้าและมาพบกับมิตรไลฟ์การในมือนี้วันอังคารขึ้น2คำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่13เดือนตุลาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟังอยู่ในเวลาการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งไขขึ้นในวันที่5และก็จะดำเนินไปถึงวันที่21ตุลานี้ส่วนว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีขอคำคิดเห็นใดก็สามารถโทรทั้งประกอบส่วนหรือว่าแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางเบอร์สายด่วนของสภาแห่งชาติได้เนาะ156ในมงเวลาราชการหรือว่าท่านใดที่อยากรับฟังเนื้อในการดำเนินของประชุมนี้มีรายการก็สามารถติดตามได้เนาะเพราะว่าจะเป็นช่องทางของทางภาคข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าเมื่อใดที่มีการถ่ายทอดสดก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพจ Lao National Radio และก็ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทั้งสายฝนต้นน้ำมื้อนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนมีรายการทุกคนที่หับฟังทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เสวาหลายคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานกันอยู่เนาะแต่จังไหนก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห้งใจให้มีรายการทุกคนก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทันได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการกันก่อน

0: เจ้ายินดีนำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
1: เจ้ารับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการที่เขารับฟังรับชมก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะเลยว่าสมองนี้หลายคนก็สืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดโดยเฉพาะก็คือชาวไร่ชาวนาพวกเฮากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเนาะทางภาคเหนือภาคใต้แน่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งกลางแจ้งเนาะชาวกสิกรหรือว่าชาวพวกแรงงานของพวกเฮามื้อนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ถึงกระแจ้งเนาะเพราะว่าอากาศนี้จะเย็นและอยู่ทางภาคเหนือท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพบังแย้งตนเองให้ดีเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี้ถ้าว่าบ่เอาใจใส่โดยเฉพาะอากาศปรับเปลี่ยนแบบนี้บางคนนี่ก็เฮ็ดให้ฮู้ตัวเองนี่ปรับตัวน้ําบ่ทันบางครั้งนี่ก็รู้สึกว่าเป็นหวัดเป็นไอแดก็ขอให้บังแย้งตนเองก็แล้วกันและเมื่อกี้นี่ก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้ทักทายกันเข้ามาเนาะทางเบาสมมิตรกำลังรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วแนะนำเสียงเพลงหนาวเดือน12ในเด้อเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานแม่มณีลาเมอร์ทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่หนาวเดือน12ก็จะให้ทางไออาดเนาะเกี่ยมพร้อมไว้ให้เพื่อว่าจะตอบแห้งใจมีรายการที่ติดตามรับฟัง
0: พอระยะนี้ก
1: ็
0: เริ่มรู้สึกว่าลมหนาวจะเข้ามาแล้ว
1: เจ้า
0: บรรยากาศเสียงเพลงก็รู้สึกว่าเข้ากับอากาศและบรรยากาศ
1: แม่เพิ่นว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วได้บางคนอีกก็เกี่ยมแล้วได้เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวไว้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าหลายคนก็คาดเดาว่าระยะนี้น่าจะ
1: เจ้า
0: เข้าสู่อากาศหนาวนี้ไว้เพราะว่าเมืองสภาพอากาศแน
1: ่
0: แรงมาตื่นอีกไปว่าเย็นมาแล้วก็ฤดูฮ้อนนี่ก็รู้สึกว่าจะเริ่มมืดไปไว้เพิ่นว่าดังซ่าเนาะจังได๋ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดี
1: เจ้าตอนนี้รับสายน้ําไม้กันก่อนสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: จะด
1: ่
2: าว
1: ัน
2: จ
1: ัน
2: หาว
1: ัน
2: พ
1: ุ
2: ธน
1: ี่
2: จะเตะ
1: เข้า
2: สมองเลยวะ
1: เจ้าเจ้าเป็นแล้ว
2: เราแม่ไปจ
1: ับ
2: อ
1: ัน
2: ไหนเต
1: ือ
2: นก็ได
1: ้เจ้าโอ้เด
2: ี๋
1: ยวจะแจ้งเติมเด้อ30นาที
0: เนาะอ
2: ยากได้จ
0: ะ
2: ก
0: ล่อง
2: สมองน
1: ึ
2: ง
1: โอ้ยแม่นว่าเนาะเจ้าเจ้าขอบใจทั้งเบาสมมิตรเด้อ
2: เออขอ
1: บ
2: ใจนึงที่ว่าเด้อ
1: เจ้าเจ้าหนาวเดือน12เนาะ
2: เ
1: จ้า
2: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเ
1: จ้า
2: เ
1: จ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: อ
1: ยู่ดีไม่แห้งขอบใจโชคดี
0: สบายดี
1: โอ้เพิ่นว่าถ้าเป็นไปได้เวลานี่อย่าเพิ่มเกินจัก2ชั่วโมงสายฝนต้นน้ำนี่ก็สิได้แนมบังหน้ากันเนาะ
0: สิได้เข้ากันตลาดแล้ว
1: เจ้าเจ้าก็ขอบใจเนาะมีรายการที่ติดตามเฮาฟังดังที่พวกเฮาแจ้งไปตอนต้นรายการว่าวันจันทร์วันคารวันพุธ3มื้อพวกเฮาดําเนินรายการ30นาทีเนาะสวาวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็ดําเนินรายการปกติ1ชั่วโมงวันอาทิตย์ก็1ชั่วโมงเด้อมีรายการรับสายน้ำไม้ตื่มอีกสบายดี
0: สบายดี
2: สบายด
0: ี
1: เจ้าสบายดีบ้าสอนเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะเจ้าฟังเพลงอย่าง
2: เอาอันเอาหนาวอันนั้นจ้ะเอาอันหนาวหมอกเมืองเหนือนะ
1: หนาวหมอกเมืองเหนือเจ้าอยู่ทางวังเวียงเด้อากาศเป็นอะไรหนาวแล้วบ่
2: กินแล้วตอนเช้านะเริ่มกิน
1: แล
2: ้ว
1: เจ้าเจ้าหนาวหมอกเมืองเหนือมอบให้ไผเป็นพิเศษบ
2: ่น้ำไม้ทั้งสองเลย
1: เจ้าเจ้า
2: วันเครื่องพร้อม
1: เจ้า
2: แก้ว
1: เจ้า
2: สามแม่หน้าตาล
1: เจ้า
2: ส้มปลาหน่อยแดง
1: เจ้าเจ้า
2: เติมลุงผู้ข้ามไม้คำเล็กผัวช่วยได้เด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
0: ขอบใจ
1: สบายดีสบายดีเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางวังเวียงเนี่ยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วตอนเช้าเนาะก็เชื่อว่าคล้ายๆคือกันบ่แตกต่างจากนครหลวงเนาะเพราะว่านครหลวงบางมื้อนี่ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นๆได้ตอนเช้าแต่ว่าตอนสวยตอนบ่ายมานี่ก็อากาศร้อนอยู่เนาะแต่ว่าค่อยคำลงแรงมาก็สัมผัสได้มีลมพัดมาเป็นบางเขตบางบอนเด้อตอนนี้ครับเติมนึงสายสบายดี
3: เจ้าสบายดีเพื่อนลินทอง
1: เจ้าสบายดี
3: เอาที่งามเมืองลาวแ
1: ท้งามเมืองลาวเนาะเจ้าเจ้า
3: จ้าให้แม่ครับแม่ในเรียน
1: เจ้าเจ้า
3: แม่เป็นพระองค์เจ้า
1: เจ้า
3: วอ รพรมโยธวรในไทยมือถือ
1: เจ้าเจ้า
3: ทานลุงผู้คำ
1: เจ้า
3: ลุงผู้คำแล้วจะหาเบ้าเรื่องเด็กดีนะจ๊ะ
1: เจ้าเจ้า
3: ทุกเชิงทุกใจทุกแง่แง่ต่างยังไง
1: เจ้าขอบใจเด
3: ้อที่เป็นอาเบลนาเป็นเด้อ
1: เจ้า
3: ทุกเชิงทุกแง่กระบุงแรง
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้า
3: สบายดี
1: โชคดีสบายดีขวัญใจพอลินทองเด้อขวัญใจทางแม่มานิลาเนาะขวัญใจทางนาแพงพุ่นลาเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้งามเมืองลาวมอบให้ทางแม่มานิลาเด้อเพิ่นว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้รับฟังหรือบ่เนาะกะทักทายสบายดีเด้อทางมิตรรายการทุกคนเนาะที
0: ่
1: ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live แน่แล้วก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ทักทายอีกเทื่อนึงเนาะมิตรรายการทั้งเมืองเฟืองทั้งพอคำเล็กแน่เนาะและกะทางบ่าวท้องดำนำเด้อทางแม่วันพร้อมเนาะรับฟังอยู่ทั้งคิวรถไซเหนือทั้งแม่จันทราพ่ออึ้งพร้อมทางด้านสร้างเนาะละกันทั้งแม่เวียงสอนแล้วกันทั้งเสาแพงเด้อกับมีมิตรรายการอื่นๆถ้าว่าเอ้ยซื้อให้บ่ทั่วบ่ถึงเนาะก็อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้หนาวเดือน12เนาะจากเบาสมมิตรแนะนํากันเข้ามาตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเพลงแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: นาวเดือน12เนาะจบไปแล้วกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาฝั่งต้อนมีรายการสุขสุขคนเนาะที่ติดตามหอบฟังรายการสีสันเสียงเพลงพิเศษก็ขอบใจทางเบาสมมิตรเด้อแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาเนาะการสนับสับเปลี่ยนกันไปแด่เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมอบให้เป็นความสุขและกาบวกใส่กับทามกลางอากาศเพิ่นว่าอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเนี่ยอากาศก็คือสิเย็นแล้วเนาะตอนเช้าเพิ่นว่ากาผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไปทางเหนือแน่ไปทางใต้แน่เนาะมีรายการก็ขอให้ทุกคนก็เก็บความพร้อมก็แล้วกันก่อนออกเดินทาง
1: แล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยไปฮอดจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
0: แ
1: ล้วพวกเขาทั้งสองเองก็ต้องขอขอบใจแห้งใจจาก Facebook ลาว National Radio ที่ว่าเป็นแห้งใจดีๆส่งมอบมาให้เฮาหากว่าพิ่งใดหากเปิดบทความบทานก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอขอบใจทั้งสายนาไม้พร้อมด้วยหลังไม้ที่ได้โทรกันเข้ามาทักทายพวกเขาทั้งสองคน
0: เจ้าก็ขอบใจเด้อแห้งใจที่ว่าติดตามรับฟังรับชมเนาะอย่าลืมกดแบ่งปันกันออกไปเนาะแชร์ส่งต่อได้รับฟังความสุขความเบิกบานมวลซื่นเพราะว่ารายการสีสันเสียงเพลงนอกจากจะมีสิ่งดีๆแล้วก็มีเสียงเพลงแดมาฟังมาต้อนเป็นกำลังแห้งใจมีรายการทุกคนบางทีนี่ก็ขอบใจมีรายการทั้งสังเกตเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาหักคนหมดใจแน่เพิ่นว่ามอบให้ทุกคนเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็อิงใส่เวลาตามห้องทรง
1: ใช่
0: แล้วใส่ผลเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเนาะ30นาทีก็ว่าดำเนินรายการเบิดเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ถ้าผู้ฟังจะมอบเสียงเพลงหนาวหมอกเมืองเหนือก็แล้วกันเนาะให้มิดรายการได้รับฟังฝากไปทั้งเบาสอนเด้อทั้งเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทร์ทวาเวลาพอนี่ค่ะจะติดต่อด้วยเสียงเพลงงามเมืองลาวที่พอลินทองแนะนำกันเข้ามาสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม
1: ่สบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสนอรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์หาวันพุธทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น.

0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่หักเพลง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
0: เจ้าซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ส่งของการจัดทํารายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะถาวรและพร้อมกันนี้ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ดําเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งไขขึ้นแต่วันที่5และจะดําเนินฮอดวันที่21ตุลาคมนี้
1: เจ้าแล้วและสําหรับรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2
0: แม่นแล้ว
1: คือเริ่มตั้งแต่มื้อวานนี้เนาะเป็นต้นมาและสําหรับรายการนี้หั่นแม่นออกอากาศทางได้ฟังเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 น. 10:00 น. ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
0: ์
1: ซึ่งดำเนินรายการมื้อนี้หั่นมีเวียงทองพกรคำและท่าฝนอินทซอน
0: แม่นแล้วเพราะว่าปกติพวกเราจะมี3คนแต่ว่าพวกเราได้เปลี่ยนกันเนาะเมื่อวานนี้ก็มีเฒ่ามีอันอินทวรแล้วก็มีเวียงทองแล้วมื้อนี้ก็แม่นถาวรและอินทวรแล้วมื้ออื่นเด
1: ้มื้ออื่นแม่นถาวรอินทซอนพร้อมด้วย
0: แม่นแล้วแม่นแล้วท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมได้ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งพวกเราได้กระจายทั้งภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเข้าไปได้ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดตามได้เพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว Facebook เขียนเป็นภาษาอังกฤษลาวเนชั่นแนลก็จะได้เห็นพวกเราทั้ง2คนและการสิ่งแวดล้อมและการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศแม่นได้รับการสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการนี้พวกเขานี้ได้นำเอาการทิ่มขี้เหยื่อมลพิษของฝุ่น PM 2.5 นทวรและการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศปัญหาอื่นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมพาให้เกิดภาวะโลกร้อนและการปล่อยไอพิษเหินแก้วที่เป็นสาเหตุของการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศทวร
1: เจ้าแม่แล้วและสำหรับการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศท่านก็เป็นบรรหานึงที่ว่าท้าทายก็เป็นบรรหานึงที่ว่าส่งผลกระทบหายแห้งเนาะต่อหลายประเทศนะโลกในนั้นท่านก็รวมทางลาวพวกเฮาเวียงทองซึ่งอยู่ในระยะผ่านมาก็สังเกตเห็นได้ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอยู่ประเทศเฮานี่แหละเนาะและอุณหภูมิเฉลี่ยก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้น
0: แม่นแล้ว
1: ก็มีปริมาณน้ำฝนนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไผ่แห้งแล้งก็ถือว่าแก่ยาวเวียงทองเพราะว่าพายุไผ่น้ำท่วมอันนี้ก็มีลายขึ้นแล้วก็มีความหุนแห้งขึ้นทุกๆปี
0: แล้วก็ที่เข้าอีก
1: แม่นแล้ว
0: อันนั้นมันเกิดจากอยู่บ้านเฮาก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวนี้ก็แม่นได้สร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนเฮาและอยู่ในทุกขงเขตเวียงงานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นด้านกสิกรรมบ่การค้ำการค้ำประกันเสบียงอาหารป่าไม้และการนำไส้ที่ดินทรัพยากรน้ำพลังงานอุตสาหกรรมโยธาธิการและการขนส่งและนอกจากนั้นก็ยังมีผลกระทบทางด้านการพัฒนาตัวเมืองสาธารณสุขและเวียกงานอื่นๆอีกได้ถาวร
1: แม่นแล้วและอยู่ในอนาคตในนาเวียงทองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั้นยิ่งจะเห็นให้มีภัยแห้งแล้งและภัยน้ำท่วมนับมือนับเพิ่มขึ้นและก็ทีขึ้นอันนี้ก็แม่นได้สร้างผลกระทบอื่นๆตามมา
0: จ้า
1: อันนี้บอกว่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ท่านได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าอยู่ซาทาและรัฐประสาธิปไตยประสาทสนหลับพวกเขาก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ดังนั้นท่านอันนี้พวกเขาก็ต้องได้ดำเนินการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่แหละอย่างเอาจริงเอาจังอยู่ภายในประเทศเราและก็ร่วมกับประชาคมโลกเวียงทอง
0: เจ้าและสำหรับยุทธศาสตร์และแผนงานฮอดปี2030เนาะในอนาคตเด้อนี่พวกเขาเว้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำหรับการป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากผลกระทบของการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรไอเหินแก้วที่เป็นสาเหตุต้นตอของปัญหาการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศถาวรพร้อมนี้ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการ แก้ไขปัญหาการเป็นเปลงดินฟ้าอากาศฮอดปี2030นี้ยังเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตามทิศยืนยงและสีเขียวเสริมสร้างเสริมสร้างประสานงานการร่วมมือและก็ความเป็นเจ้าการในการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานคุ้มครองการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศของทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศอันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งหรือว่าข้อมูลหนึ่งที่พวกเรานำเสนอให้ท่านนะได้รับฟังนอทวร
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าอะไรตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงหลังจากนั้นจึงมาพบกับพวกเราทั้งสองอีก

0: เป็นยังจะคือมาไอดีแท้หมดแล้วดูฝนแล้วควันชีซอเป็นวัดเป็นไอเด้แล้วตีแต่เจ้าคือมาไอโบซาวแนวนี้แท
1: ้โอ้ยดาวเอ้ยข่อยคันคอปันมาสูบเอาควันผิดเข้ามาเป็นคันรถนี่แหละเจ้าก็เบิ่งทางนั้นแม่ข่อยคิดว่าเป็นหมอกตอนเช้าซั่นดอกเลยบ่ได้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังมา
0: โอ้อันนั้นมันบ่แม่นหมอกธรรมดาได้อ้ายมันแม่นหมอกที่เกิดจากควันไฟหรือหมอกควันผิดในฤดูแล้งมันแม่นฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือฝุ่น PM 2.5 ที่เฮาสูดดมเข้าไปผ่านปอดเฮ็ดให้เกิดอาการหายใจฝืดเคืองไอ3เคืองตาเคืองดังกลายเป็นพยาธิหอบหืดพยาธิทางเดินหายใจทั้งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดและพยาธิหัวใจอีกได
1: ้ฮะอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่น
1: ข่อยคิดว่าเป็นเพียงขี้ฝุ่นธรรมดาเท่านั้น
0: ฝุ่นธรรมดาที่ตาเบิ่งเห็นแต่ฝุ่น PM 2.5 เฮาบ่สามารถเบิ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเฮาหลายแท้ๆใดบ้านเฮามันก็เป็นแนวนี้แหละมดฝนปุ๊บขี้ฝุ่นควันก็มาปั๊บหมอกควันก็กุ้มกระจายเต็มท้องฟ้าดังนั้นก่อนออกเฮือนต้องกวดกะเบิ่งระดับคุณภาพอากาศสวมใส่ผ้าปิดปากปิดดังและสิ่งสำคัญยาจูดขี้เหงื่อจูดปลาเด็ดขาดและต้องได้เอาใจใส่บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะสม่ำเสมอเพราะมันเป็นการสั่งมลพิษ
1: โอ้เข้าใจแล้วเป็นแบบนี้ข่อยก็ต้องเฝ้าไปหาผ้าปิดปากปิดดังมาใส่แล้วล่ะห่วมมือกันงดการจูดหยุดการเผาเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5เพื่อลมหายใจที่บริสุทธิ์ของเฮาทุกคนนับแต่มื้อนี้การปกป้องสุขภาพปกป้องอากาศให้บริสุทธิ์เริ่มต้นได้ด้วยตัวเฮาเอง
2: ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม

0: พวกเขาจงช่วยกันลดโทนการปล่อยธาตุอายเงินแก้วลดโทนการนำใช้พลังงานเสื้อไฟแล้วหันไปสู่พลังงานสะอาดพร้อมกันปกปักรักษาธรรมชาติป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์ดังคำควรวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น
2: ป่าเอาไว้หลายๆเป็นมรดกให้ลูกหลาน
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเฮาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐออกอากาศทางได้ฟังเริ่มแต่เวลา 9:30-50:00 ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์5วันพุธ
4: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นภัยคุ้มคูณหนึ่งที่ท้าทายและก็ยังส่งผลกระทบอันนักน่วงต่อหลายประเทศในโลกทวรรวมทางลาวเฮาอีกด้วยและสาเหตุต้นโตของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นมาจากการปล่อยไอเฮือนแก้วเช่นว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและก็ไนตัสออกไซด์และอื่นๆที่ถูกปล่อยออกจากธรรมชาติหรือเกิดจากการทำของมนุษย์ขึ้นสู่สั้นบรรยากาศที่มาจากการเผาไหม้น้ำมันเสื้อไฟการเปลี่ยนแปลงการนำไส้ที่ดินและป่าไม้การผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมผลิตและนำไส้สารเคมีการสร้างและทำลายสิ่งเสพเหลือที่ทรงผลเหตุให้อุณหภูมิเฉลี่ยถึงหน้าดินนี้ร้อนขึ้นแล้วก็เกิดในแต่ละปีหรือเอิ้นว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองทวรและนอกจากนี้แล้วปัจจุบันนี้เนาะภาวะโลกร้อนแบบฟุดเดือดดังนั้นทั่วโลกนี้เพิ่นก็ได้ถือเอาเวียกงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังและก็เฮียงห้องให้มีการร่วมมือจากบรรดาประเทศในทั่วโลกและก็ทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมเพื่อคุ้มครองหรือว่าเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกทวรให้อยู่ในระดับสูงขึ้นบ่เกิน 1.5 องศาเซและนอกจากนั้นด้วยเหตุนั่นเองต้องได้เอาใจใส่แก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยลดพลการปล่อยไอเฮือนแก้วเป็นต้นกว่าแมนลดพลการนำไส้พลังงานเสื้อไฟหันไปสู่พลังงานสะอาดเนาะและปกปักษาธรรมชาติอีกได้และโดยเฉพาะกว่าแมนการปกปักษาและการปกคุ้มของป่าไม้และก็ชีวะนานาพันธุ์ทวร
3: เจ้าแม่เลี้ยงเวียงทองและสำหรับในเรื่องของอุณหภูมิโลกป
4: ั
3: จจุบันนี้เวียงทองก็ถือว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง
4: แม่ละ
3: ด้วยในระดับที่ว่าไหวสมควร
4: แม่ละ
3: อันนี้ก็เป็นสาเหตุย้อนมาจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยไอธาตุเหือนแก้วนี่แหละ
4: เจ้า
3: ก็เห็นให้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ว่าเกิดจากการขุดค้นและก็การนำใช้พลังงานเสื้อไฟและทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในมีเหตุการณ์ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนำใช้ที่ดินและก็ป่าไม
4: ้แม่ละ
3: การผลิตทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและการนำใช้สารเคมีต่างๆการสร้างและก็การทำลายสิ่งเสพเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งเหตุ
4: เจ้าสำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกนี่นะคาดว่ายังจะมีผลกระทบหลายสมควรต่อระบบภูมิอากาศในนั้นปัญหาขึ้นความร้อนที่มีความหุนแหงจะเหตุให้มีผลกระทบต่อเขตร้อนอย่างหน่อยแม่น5ปีเนาะถ้าว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในโลกเพิ่มขึ้น2องศาเซประชากรโลกนี้จะได้รับผลกระทบหลายล้านคนผู้ใดทวรโดยเฉพาะก็แม่นจะได้รับผลกระทบหนักจากขึ้นความร้อนที่หุนแหงดังกล่าวนั้นและก็จะเฮ็ดให้คนได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิมีการเจ็บเป็นและก็รวมไปถึงการเสียชีวิตอีกด้วย
3: เจ้าและสำหรับภัยแห้งแล้งและก็ภัยน้ำท่วมเนี่ยนะเวียงทองอันนี้จะเฮ็ดให้ประชากรโลกประมาณ350ล้านคนที่ว่าดำรงชีวิตอยู
4: ่
3: ท่ามกลางภัยแห้งแล้งถ้าหากว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ในระดับที่ว่า 1.5 องศาเซลเซียสประชากรลายกว่า50ส่วนหอยหันจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำใส อันนี้เทียบใส่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่ว่าเพิ่มขึ้น2องศาเซจ้าและนอกจากนี้ท่านประชากรโลกเฉลี่ยโดยเฉพาะกระแมนไล่กว่า70ส่วนห้อยอ
4: ัน
3: นี้ก็จะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันเวียน
4: ถือว่าเป็นจำนวนหลายเนาะเท่านั้น
3: แม่นแล้ว
4: อันแล้วนอกจากนั้นแล้วเนาะเฉพาะด้านการผลิตเสบียงอาหารก็เช่นเดียวกันได้ถาวรและยังที่อยู่อาศัยต่อสิ่งที่มีชีวิตกรณีนี้นี่ถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น2องศาเซสิ่งที่มีชีวิตนี้จะสูญเสียทินที่อยู่อาศัย2ส่วนห้อยพุ่นได
3: ้
4: และผลผลิตข้าวสาลีข้าวบะเล่พื้นที่เลี้ยงสัตว์ของโลกนี่ก็จะลดถึงจะลดลง750ส่วนห้อย
3: เจ้า
4: ที่ว่าเป็นจำนวนหลายเนาะ
3: เจ้าและสำหรับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการหับมืออยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนอันนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างกันเวียงทองย้อนว่าสภาพทิศทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตนะระดับความหุนแห่งของภัยธรรมชาติและความสามารถอยู่ในการหับมือก็มีความแตกต่างกันฉะนั้นท่านการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่ว่ามีความหุนแหงอันนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นมีฝนตกหนักขึ้นและก็จำนวนมือที่ว่ามีอากาศร้อนนี่กับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมืองทองภัยน้ำท่วมอันนี้ก็ถือว่ามีความหุนแหงขึ้นและพายุไต้ฝุ่นและก็ภัยแห้งแล้งมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าพวกเราคาดเดายาก
4: แม่นแล้วเนาะแล้วสำหรับอัตราเพิ่มขึ้นของการปล่อยไอเฮือนแก้วอีกได้ในบรรดาประเทศอ่างน้ำคงถ้าว่าเทียบใส่รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในนี่แม่นมีทายเอียงหลุดลงถาวรในนั้นรวมทางลาวเฮาอีกได้การปล่อยไอเฮือนแก้วอยู่ในประเทศอาเซียนก็ยังเพิ่มขึ้น 1.3-3.6 ต่อปีย้อนการเติบใหญ่ของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งสังเกตเห็นอุณหภูมิและก็ปริมาณน้ำฝนหั่นเนาะและก็เสลียประจำปีในอ่างน้ำคองมีทายเอียงเพิ่มขึ้นโดยอิงใส่สถิติที่ได้เก็บกรรมในแต่ละระยะผ่านมามันเป็นการยากได้ที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าปรากฏการดังกล่าวเป็นสาเหตุที่มีฝนตกหนักและก็มีพายุแห้งขึ้นน้ำท่วมอย่างซี่หรือว่าภัยแห้งแล้งที่ขึ้นย้อนสภาพภูมิอากาศและการสภาพอื่นๆอีก
3: เจ้าแม่นแล้วแหวงทองและสำหรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนะโดยพื้นฐานอ
4: ัน
3: นี้ก็แม่นมีการจัดตั้งปฏิบัติของทุกสนธิสัญญาสหประชาชาติโดยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสร้างแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการปล่อยถาดไอเหือนแก้วอยู่ในระยะยาวและก็ยุติการนำใช้ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนเน
4: าะ
3: ที่ว่านำใช้อยู่ในกระบวนการทำความเย็นแล้วก็อยู่ในระยะตั้งแต่ปี2036หา2047
4: เจ้าเจ้าโอ้เฮาลมกันยาวตืบแล้วเฮาว
3: อ
4: น จนลืมเวลาเนาะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮา

0: โอ้มื้อนี้ท้องฟ้าแจ้งแดดกะกะกะสิเอาขี้เหนียวออกมาจูดก่อน
1: บ่ได้บ่ได้ป้ามีเจ้าฮู้บ่การจูดและทิ่มขี้เหนียวซาสายโดยบ่มีการป้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดผลกระทบให้แห้งต่อสุขภาพของคนสัตว์และทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติใด
0: แม่นว่ะแล้วเฮาสิกำจัดขี้เหงื่อได้แนวใดล่ะ
1: มานี่ขอสิเว้าให้ฟังก่อนอื่นเฮาต้องได้แยกขี้เหงื่อออกเป็น4ประเภทดังนี้ขี้เหงื่อย่อยสลายแม่นขี้เหงื่อที่เน่าเปื่อยไว้และใช้เวลาบ่ดลในการย่อยสลายเป็นต้นเศษอาหารเศษผักเศษหมากไม้ใบไม้และเศษขี้สัตว์ขี้เหงื่อประเภทนี้สามารถนำมาเฮ็ดปุ๋ยได้ขี้เหงื่อที่ผลิตขึ้นใหม่ได้เมนขี้เหนือประเภทบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถเอามานำใช้ขึ้นใหม่ผลิตขึ้นใหม่หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้นแก้วเจี้ยกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติกบางประเภทขี้เหนือทั่วไปเมนบ่สามารถนำใช้ใหม่ได้และบ่คุ้มค่าในการใช้เพื่อผลิตขึ้นใหม่เช่นเศษพลาสติกถุงยางใส่อาหารท่อดูดกับโฟมและอื่นๆขี้เหงื่ออันตรายแม้นวัตถุเคมีหรือสิ่งใดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมและบ่สามารถนำมาใช้ได้อีกบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟเก่าแก้วใส่สารเคมีตุกน้ำมันเก่าดอกไฟกระป๋องยาฆ่าศัตรูพืชและขี้เหงื่อจากคุณหมอเมื่อพวกเขาแยกแล้วเอาใส่ถุงคักแน่จึงเอาไปทิ่มไว้เป็นบอนเพื่อให้องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเพิ่นมาเก็บเมี่ยนเด้อป้ามี
0: โอ้ยหูแบบนี้ค่อยสิบ่จูดและบ่ทิ่มขี้เหงื่อซาซายอีกแล้ว
2: แม่นๆป้ามีลุงสีอยู่โรงเรียนหลานก็สอนให้มีการคัดแยกขี้เหงื่อสร้างธนาคารขี้เหงื่อเพื่อลดพรขี้เหงื่อแต่ต้นทางและห้ามจุดขี้เหงื่อซาซายเพิ่นสิปรับใหม่ได้

0: ช่วยกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพ้นปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของคนและชีวะนานาพันธุ์ด้วยคำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น
2: เป็นเอาใดท่านผู้ฟังฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ตามรับฟังรับชมรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลา 9:30 น. หา 10:00 น
3: จ้าวแม่แล้วเวลาในรายการอย่างบ่ลายท่านผู้ฟังสำหรับตอนท้ายนี่ก็ขอฝากเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการซวยไก่ส่วนซวยกันเน
2: า
3: ะป้องกันและแก้ไขมีส่วนร่วมอยู่ในการหลุดพ้นบัญหาโลกฮอนที่เกิดขึ้นในโลกพวกเราปัจจุบันนี้นะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่ว่าเป็นภัยคมคู
2: ่
3: ต่อการดำรงชีวิตของคนและชีวะนานาพันธ
2: ุ์
3: อันนี้ทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมนำกันในการปกปักรักษาสภาพแวดล้อมป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความยืนยงตลอดไปอย่างทอง
2: เจ้ากันแม่นแล้วพวกเราทุกคนต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันได้เนาะในการปกปักรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับพวกเราตลอดไปเพราะว่าด้วยการกำจัดขี้เหงื่อนี่ต้องให้กำจัดถึงวิธีบ่ทิ่มสะทรายแล้วก็บ่จูดเน
3: า
2: ะถ้าว่าจูดขี้เหงื่อนี่มันก็จะเฮ็ดให้เป็นควันเป็นมลพิษเข้าสู่ทางกายของคนเฮาถ้าว่าควันนั่นเข้าสู่ทางกายของคนเฮาก็จะเฮ็ดให้เจ็บเป็นได้เจ็บออดๆแอดๆถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วการผลิตเศรษฐกิจของครอบครัวมันก็ลดลงได้เนาะถาวร
3: แม่นแล้วถ้ามีคนเจ็บเป็นในครอบครัวดังนั้นพวกเราต้องได้เอาใจใส่แท้ๆได้เวียงทอง
2: แม่นแล้วมาฮอดนี้เวลาทางรายการของพวกเราเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองพระก่อนคำพร้อมด้วย
3: ถาวรอินทซ่อนลาไปก่อน
2: เจ้าพร้อมด้วยสมสะอาดก็ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อน
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงเพื่อสร้างให้หางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมขึ้นกว่าเก่าสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พลจตวาสุริไซพิจิตรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบคำเห็นใส่มาตรา26การเรือนสั้นและเทียบสั้นของนายทหารสวยเวียกและมาตรา27ตำแหน่งบรรษาของนายทหารเสนอให้กำหนดเอาบรรดาวิทยาคารโรงเรียนและโรงหมอเพิ่มใส่ข้อ6และข้อ7ตามความเหมาะสมและมาตรา อื่น
3: ต่อกับมาตรา26ซึ่งเป็นมาตราใหม่การเรือนสั้นและเทียบสั้นของนายทหารสวยเวียกอยู่ในวรรคที่2ได้กำหนดว่าสำหรับเงื่อนไขมาตรฐานการเรียนสั้นเรียนเทียบสั้นของนายทหารสวยเวียกแม้ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากต่อกับปัญหานี้ข้าพเจ้าคิดว่าเรายังให้ปฏิบัติตามมาตรา22ของกฎหมายฉบับนี้เพราะในมาตรา22ก็ได้กำหนดและระบุอย่างชัดแจ้งแล้วเนาะตัวนี้เสนอทางภาคส่วนเกี่ยวข้องกฎการขึ้นใหม่ต่อมาตรา27เป็นมาตราปรับปรุงตำแหน่งบรรษาของนายทหารในมาตรานี้อยากให้กำหนดเอาบรรดาวิทยาคารโรงเรียนในห้องหมอเพิ่มใส่ในข้อ6และข้อ7ตามความเหมาะสมหรือว่าบรรดาวิทยาคารโรงเรียนในห้องหมอนี่บ่ได้ถูกกำหนดในตำแหน่งบรรษาของนายทหารเนาะตัวนี้ขอแลกเปลี่ยนเนาะแต่ต่อกับมาตรา28ซึ่งเป็นมาตราปรับปรุงการกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งของนายทหารซึ่งในกฎหมายว่าด้วยนายทหารฉบับนี้ก็ได้มีการปรับปรุงและก็ได้กำหนดอนามประธานเนาะแล้วก็รองประธานกรรมาธิการปกครองสัตว์ปกครองสงบสภาแห่งชาตินี้ใส่เนาะซึ่งได้กำหนดในใส่ในข้อ5นี้ประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งได้กำหนดสั้นพ้นตีส่วนว่าท่านรองประธานกรรมาธิการนั้นมีได้กำหนดใส่ข้อ6และกำหนดสั้นพ้นจตวาและหัวหน้ากลุ่มป้องกันชาติมีได้กำหนดใส่ข้อ7โดยกำหนดสั้นแม่นพันเอกฉะนั้นเมื่อเบิ่งเทียบใส่กับกฎหมายป้องกันความสงบแล้วเห็นว่ามีความแตกต่างกันเนาะคือมาตรา45ของกฎหมายป้องกันความสงบฉบับปรับปรุงนี้การกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งบรรษาของนายตำรวจซึ่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการนี้ในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดใส่สั้นพ้นตีหรือสั้นพ้นโทเนาะส่วนว่ารองประธานกรรมาธิการเป็นว่าสั้นพุทธจตวาหรือสั้นพ้นตีส่วนว่าหัวหน้ากลุ่มเป็นสั้นพุทธจตวาจากสั้นจุดนี้ข้าพเจ้าขอเรียกเปลี่ยนอยากเสนอให้ทางกำลังสองของเขามีความเอกภาพกัน
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆในผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้ทางกฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์จบข่าวอัมไพวันว่อมทนอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ่า ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ตั้งคิดทอดสู้เก่าหอมดอกขัดเข้าคือสิเท่าบ่เป็นแท้เนาะสาวเอ้ยขันใจประสงค์แล้วเมืองแก้วก็ดันฮอดขันบ่ได้ยอดอ้ายบ่เอาซ้ำดอกซ้ำผัวนะสุขสบายดีมิตรเลยกันสวัสดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าอาเอาทุกท่านสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งภายในประเทศและก็นอกทางต่างประเทศเด้อติดตามได้เมื่อนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนมิตรแฟนรายการทางโซเชียลมีเดียนำในเนาะทางติดตามทางเฟซบุ๊กทางอินเทอร์เน็ตกระเบิงในทางเพจแห่งสารลาวพวกเราซึ่งมีผู้ติดตามถึง 300,000 คนนะทายทอดสดทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโคสุกทีพียูไทยมิวสิกนะแล้วก็ทายทอดเสียงนะผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะฟังถึงรถวิทยุอยู่รถแดอยู่เฮือนอยู่สารหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ไปให้ไปนาอยู่หัวให้ไปนาไปหัวไปสวนโอ้ยกำลังเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่ก็เปิดฟังกันแบบเบาๆนะคันดอกลำพงน้อยก็จะไปเล็งแหงเสียงมันแตกเล็งพอได้ฟังนะคันดอกใหญ่ๆได้ก็เพิ่มเบสขึ้นได้จากเล็กจะได้ให้มันทุ่มๆนุ่มๆฟังไปนำเห็ดเบียกไปนำเนาะไอ้บ่าวกำบักก่อนเฮาก็ได้สบายดีทีมงานเปิ้นมิตรแฟนรายการนะทุกสถานการณ์นะทุกจังหวะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นสมองเฮ็ดเวียกแดนะหลายๆท่านก็แม่นกำลังปฏิบัติหน้าที่บ่ว่าจะเป็นเรื่องของแขนงการเวียกงานใส่แห่งงานก็คือไอ้บ่าวกรรมกรแบกหาม3ล้อต่างๆขายแห้งเพื่อแลกกับเงินตรานะมาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวพักส่วนหนึ่งก็เฮ็ดเวียกด้วยมันสมองสติปัญญาสายตานั่งอยู่ห้องแอร์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกว่าอยู่ระบบต่างๆก็ให้เจริญหูเหืองนะอยู่ดีมีแห่งปักส่วนหนึ่งก็แม่นเฮ็ดเวียกอยู่พูนอยู่ตามสายป่านะอยู่ตามป่าตามดงตามดอนเด้บางส่วนนึงก็ปฏิบัติหน้าที่นะเป็นหัวของชาติก็คือนายทหารเนาะนายทหารฮาบเด้เห็นบ่ป้องกันเวียนยามเพื่อนมาเป็นหัวของประเทศก็คือนายทหารนะภาคส่วนหนึ่งก็เป็นทางภาคส่วนกำลังป้องกันความสงบก็คือตำรวจของเราเนี่ยนะทั้งภายในและภายนอกติดตามเมืองการสัญจรต่างๆอยู่ตามตัวเมืองนะตามเขตต่างๆนะเพื่อให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขในปราศจากเรื่องของสิ่งที่บ่ดีนะเรื่องปรากฏการย่อท้อในสังคมแม่นบ่ให้มันมีนี่แหละกันเด้อแต่ละคะแนนการแต่ละภาคส่วนมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองลาวเฮาทุกคนนะมีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพนํากันนะเป็นหูเป็นตาเด้ออันใดบ่คักเพิ่นก็แจ้งอํานาจกับปกครองเพิ่นแก้ไขลงกวดกาเบิ่งเนาะมื้อนี้รายการลาลิพวกเฮาดําเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดจะถึงแล้วนะก็ถือว่าผ่านไป 2-3 วันนี้บ่ได้เข้ารายการสดนะเพราะว่าติดภารกิจทางสถานีแห่งชาติลาวพวกเฮาถ่ายทอดสดเนาะทายทอดสดเด้มีรายการก็สิติดตามข่าวสารต่างๆเนาะหลายๆภาคส่วนก็สิฟังข่าวการทายทอดสดทั้งเสียงทั้งโทรภาพเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็เว้นวรรคเวลาถูกผู้ดีถูกสมองของโคศกเบาไทยเพิ่นก็บ่เป็นอย่างก็ทายทอดก็คือทายทอดสดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่5เด้มีรายการเฮาเนาะก็ถือว่าเดมินิกาเทวาเพิ่นบ่ทายนะโคสุกก็ได้เข้ามารายการสดๆเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมและความงามพร้อมเด้ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าเพิ่นนะที่ได้ให้โอกาสเบาอุทัยได้ขึ้นมาเว้ามาว่าคันขยายเวียกงานของทางบริษัทของเฮาก็คือปัญหาสุขภาพอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของเฮาเด้อรายละเอียดเดี๋ยวเบรกต่อไปจะค่อยมาเว้ามาว่ากันเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาผ่อนคลายได้ฟังเพลงปลอบความสุขฟังเพลงแล้วมันผ่อนคลายสมองเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บเส้นประสาทเมื่อยน้ำโคสกเบาหลายว่าสักไปฟังเพลงกันก่อนจักหนึ่งบทเพลงนิ่มๆมวลๆจากทางอาจารย์สมสะอาดเพิ่นจัดมาให้เพลงนี้เงาๆจะหน่อยมีรายการเอ้ยฟังแล้วรู้สึกคิดฮอดเด้อคิดฮอดคนเก่าเนาะคิดฮอดแฟนเก่าคิดฮอดเมียเก่าจังซี่เด้อเนาะย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากคนที่หวังดีเด้เพลงนี้เนาะ

0: มาหาคนเก่าอันผู้ดำๆแขวบองบองมันใจดีดีเด้เงามแต่หูจูบบ่หอมอย่าเป็นลงเสือกคนง่ายหลายนะเห็นเขาเจ้ารอเจ้ารวยมักเขาว่าสักคือเขาทิมมาปันให้กับคืนมาหาอันผู้กำกำดำดำผมผูกกูทันแล้วเด้หักเท
1: ่ยังคอยเป็นห่วงห่วงหาลมหายใจ
0: โอ้ยบ่นสอน
1: ยัง

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: อยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกับลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: เดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องลิศพวกเฮาเนาะ
3: ฟังเพลงเงาๆแล้วก็จะจะพากันให้เด้มีรายการอากาศมันเริ่มเปลี่ยนในเดือน10แล้วเดือน10เดือน11นี่ก็เพิ่นเอิ้นว่าเดือน11หัวลมต้องเดือน12หัวลมมันเต่าแน่สุมผู้สาวก็เริ่มหน้าเฮานางเหี่ยวย้อนถึกลมหนาวอย่าลืมเด้อโลชั่นทาผิวลองเลยพอเฮามีเนาะไว้คอยบริการนะพอพันสอบถามได้กับเครื่องสำอางลองฤทธิ์พวกเฮาก็จำหน่ายคือกันพี่น้องเฮาเด้ออุ้ยผู้สาวทั้งเมืองใดเนาะโทรมานี่เนาะลองหับเบิ่งได้บ่ได้กินฝืนมื้อสวยสบายดี
4: สบายดี
3: โอ้ยคนว่าผู้สาวซั่นดอกอีพ่อบุญมีแขววงนี่เนาะสบายดีพ่อเอ้ยคือเก่าเนี่ยเจ้าก็ได้ก็คือนายพ่อก็ได้อ่ะสบายดีเจ้าโอ้เสียงแท้ได้มื้อนี้ได้ออนไลน์สดๆเลยเจ้าเอาเพลงหยังพ่อเฒ่าเป็นค่อยหลายใจเจ้าสิฮับได้บ่ถามเบิ่งซื่อๆนี่แหละเจ้า
4: ดาวด
3: ิน
4: ทองคร
3: ับ
4: อา
3: ณ
4: า
3: จักร
4: หลวงที่เด้อเจ้า
3: แม่มณีลานะเจ้าแม่คําสุบาลหะ12
4: เจ้า
3: ด
4: าวเจ้าดาวปานาดาวแม่เลี้ย
3: งเจ้า
4: ดวงแม่หวงแต่ทํางานเจ้าแม่เทแม่จะมาลาไปอื่นนาด้านสร้างเลยเด้อ
3: ผู้สาวด้านสร้างบ
4: ่เยี่ยมเด้อครูฮักครูแข่งเด้อ
3: เจ้า
4: เสียงลูกชายคือสุดแล้วดาวอุทัยเสียงยามตะลุงเชิงขอบใจสบายดี
3: ขอบใจพ่อภูมิ FC แฟนรายการข้าประจําเฮานะครับบ่ได้ลืมบ่ปิดในคันรายการลูกทรายออกมายังได้ติดตามกดเข้ามาทั้งหน้าใบเลขที่03057870525787052เด้อโทรมาได้สอบถามข้อมูลอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงร่างกายบ่ค่อยสมบูรณ์และยามนี้ก็ได้เหลือ 85% ว่าซั่นที่ได้ดีอยู่แต่ว่าเหลือนั้นอย่าเริ่ม เริ่มอาการบ่อยากดีไปแล้วทั้งอาจารย์โคสุกยาให้มันครบร้อยอยู่ตลอดนะให้มันเต็มสูตรนะร่างกายเฮามันต้องสมบูรณ์แบบในการดำรงชีวิตนะคันว่าร่างกายเฮามีปัญหาอวัยวะใดหนึ่งป่วยหรือว่าบ่แข็งๆกับความง่วงเหงาก็ตามมาความมั่นใจก็หลุดลงนะสมรรถนะในการขับขี่ก็บ่อยากร้อยปานใดเลยได้คันว่าเรื่องรถก็ได้เนาะอย่าลืมเด้อ10กฎชีวิตที่ควรจะจดจำไว้ในรายการเฮาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพนะเรื่องของเวลานี่แพงขออภัยนิดนึงเวลานี่แพงกว่าเงินเด้อมีรายการเวลาแพงกว่าเงินสุขภาพสำคัญกว่าทรัพย์สินนะวินัยในการดำรงชีวิตเอาชนะคือสิ่งที่ชนะจูงใจเฮาเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาอาสนะแห่งจูงใจต่างๆนะความรู้สึกนี่สร้างรายความรู้ความสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองเนาะการลงมือเฮ็ดดีกว่าการที่จะนั่งเว้าและนั่งคิดแต่บ่เฮ็ดลงมือทําจักเทื่อการเลือกนะการเลือกที่จะปฏิบัตินะก็คือสิ่งที่เฮาควรที่จะไต่ตองไต่ตองว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดที่มันจะเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงแม่นเฮาต้องไต่ตองแล้วก็คิดบังก่อนจังค่อยตัดสินใจซื้อนะก็คือดังอ่านเสริมคือกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีหลายเนาะอาจารย์ว่าละก็ได้แต่ว่าโคสุกก็บ่ได้ไปพาดพิงใส่ไผหรอกนะภัยกดีบัดนะสรรพคุณภัยกดีบัดนะแต่ว่าต่างแต่ว่าเฮาเป็นผู้บริโภคเฮาจะเลือกของภัยถนัดนะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องถามแล้วก็ต้องตอบนะบางครั้งก็ตัดสินใจผิดพลาดอ๋อบ่ดีขึ้นมาเลยบ่คักมาเลยบางครั้งก็ตัดสินใจถูกโอ้ยถูกละแม่นละมาถูกทางละว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาตัดสินใจนะเขาเอิ้นว่าโอกาสนะมักจะมาหาคนที่มีจิตใจพร้อมเสมอนะก็คือมื้อนี้นะคือมื้อที่ดีที่สุดสําหรับเฮาในการเริ่มต้นใหม่นะสิ่งเดียวที่มันดีเฮาก็คือสิ่งใดที่บ่ดีเฮาก็ปล่อยวางออกก็คือกับสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะถ้าเฮากินไปแล้วมันบ่ดี

เขาเอิ้นว่าเป็นกรรมพันธุ์นะสืบนอแทนแนวนะตกใส่ลูกสันหลานผู้ใดก็ยังบ่ฮู้ต่อหน้าไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือลูกหลานเฮาที่เกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ได้ต้องได้รับวัคซีนให้มันครบนะครบเด้มีรายการเฮาเนาะได้สักวัคซีนมันครบบัดเพราะว่าวัคซีนแต่ละวัคซีนนี่มันจะมีเขาเอิ้นว่ามีสรรพคุณที่ดูแลสุขภาพในระยะยาวของเด็กน้อยทานนั้นต่อหน้าไปโอ้ได้รับวัคซีนครบสูตรเลยเด้บ่มีปัญหาเนาะทั้งหลายอย่างมันก็ยังดีกว่าบ่ได้รับเด้อมีรายการเฮาต่อหน้าไปคิดกินแหนงโอ้ลูกเฮาบ่ได้รับวัคซีนย้อนเฮาบ่ได้เอาใจใส่แดย้อนสถานะครอบครัวบ่สะดวกแดกันหลายๆท่านอะไรก็มีข้ออ้างอีกหลายๆอย่างแต่ว่าจําเป็นแท้ๆเฮาต้องได้ไปรับวัคซีนเด้อลูกเต้าเราก็เฮาเพื่ออนาคตต่อหน้าไปเนาะจะได้กระจายมีรายการเฮาบริษัทโรงเรียนของเฮาให้ความรู้ที่ปรึกษาเรื่องของสุขภาพทั้งหลังใหม่เนอะจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของความงามเรื่องของการรับสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆและแม่นพอพันสอบถามไปทั้งหลังใหม่และก็อาหารเสริมทั้ง6ประเภทอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพของวัยทำงานคือเฮานี่ก็มีแล้วก็ตรวจไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ได้เป็นเบอร์ WhatsApp และก็เบอร์โทรตรงต้องการจะได้อาหารเสริมประเภทใดเดี๋ยวจะในโคสุกสีนำเสนอเนาะทั้ง6ประเภทอาหารเสริมมีสื่อว่าแนวใดเนาะแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในสุบงที่โคสุกจะได้ราคาพิเศษให้เด้อราคาพิเศษให้ก็คือทั้ง2สถานีเลยเนาะทั้งสถานีโทรภาพปกสกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาเฮานี่สุบงที่โคสุกจะได้ราคาพิเศษกดได้เลยนะที่เบอร์020-9829-4228จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อกับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะไปฟังเพลงกันตอนเป็นรายการเฮาเป็นค่อยลายใจเจ้าสิฮับได้บ่สาวมาลองเบิ่งเพลงนี้มวนๆจากศิลปินหนุ่มหล่ออารมณ์ดีคุ้มคงสนะ

น่าสบายดีทั้งเบาคำพรทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีทานเวียงผิดวงคำเท้าวงคำเท้าเนาะภาพละกาฝากล้มประดมแก้มเด้อจักหน่อยเนาะสวัสดีตุ้ยจอยเลี้ยงสมทางเพจแห่งชาติลาวนะฝากไลค์ฝากแชร์รายการฝากแชร์

0: มันบอกว่าเพลงฝากเพลงนี้ไปทั้งซอซอเกาหลีให้ได้ด้วยว่าสันติดตามทั้งอนาเกาหลีเนาะเพิ่นว่าฟังแจ้งดีเด้อติดตามทางเพจแห่งซาลาวเจ้าสบายดีทั้งท่านยังเพจเด้อทางเกาหลีนะฟังแจ้งดีเจ้า
1: เป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธ
2: ิ์เมนูนี้บ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยว่ากินมาตลอดนะ
3: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
2: ปกติ
3: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
2: ่หายบ่มีวินหัว
3: บ่วินแล้วเนาะ
2: เขาโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นหา
3: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
2: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี
0: จีโก้ดีลีเด้อีแม่เพิ่นถูกใจเด้ไปสัมภาษณ์เพิ่นโอ้ยอารมณ์ดีตูนี่บ่ธรรมดาคนมักม่วนน่ะบ่นะอายุสูงอยู่แต่ว่าผิวพรรณท่านยังเกียงปล่อยๆนะซั่นใดคนการดูแลสุขภาพการกินอาหารเสริมมันดีไปหลายอย่างเนาะมีรายการดีทั้งบำรุงทั้งกระดูกบำรุงทั้งกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเอ็นข้อต่อระบบต่างๆมันดีนะเพราะว่าสารสกัดวิตามินโปรตีนแคลเซียมต่างๆมันอยู่ในแคปซูลของอาหารเสริมถือว่า 100% ซะแล้วเนาะคันได้รับกลับไปแล้วโธ่ร่างกายก็มีการปรับตัวเข้าสู่ในโหมดของการกินอาหารเสริมซะได้บาดนี้ก็ได้ผิวพรรณก็เริ่มกระจ่างใสขึ้นเนาะจากที่เคยมักเจ็บหลังเจ็บเอวจากที่เคยมักเจ็บคอปวดคอจากที่เคยมักเจ็บเส้นเจ็บหัวนะก็เปลี่ยนไปตามการเวลาหลังจากรับประทานไปแล้วเด้อในรายการอย่าลืมเด้อยากได้อาหารเสริมจีโก้พลัสบ่จังซี่เด้อเนาะจีโก้พลัสก็มีสรรพคุณที่ต่างได้อาหารเสริมบำรุงสายตาบ่หลายๆอย่างก็กดมาเด้อมีรายการกดมาที่เบอร์020-9829-42289829-4228นะรายการลองเล็ดของเฮา1ชั่วโมง15 11โมงนะตอนพักเซาๆจักหน่อยดอกเนอะถ้าสบายดีทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีทุกจอยเลี้ยงสมสบายดีทั้งอิตาโคสุกนะสบายดีทั้งอนาเจ้าของเฟซหน้าทีนะเพิ่นบอกว่าอาแจ้งการให้ได้เด้อทั้งอาจารย์โคสุกเบาไทยอาแจ้งการเปิดบุญทรงเฮือเมืองปักสันแข่งบริคันไซในวันที่26เดือน10ประจําแม่นแล้ววันที่26เดือน10ประจําปี2026เนาะเพิ่นบอกว่าแจ้งการให้ได้ประกาศเด้อทั้งภาคส่วนที่กลางเต้นขายเครื่องเนาะกลางเต้นขายเครื่องอยู่ตามแคมน้ําของห้ามเด็ดขาดอย่าทิ่มขี้เหยื่อลงน้ําของให้เก็บเมียนใส่ถุงหยอกถุงยางซื้อถุงยางดําซื้อกระโลงกระเลงไปใส่ให้มันดีๆไม่เสียบออกสิเป็นเครื่องใส่ต่างๆให้มันละเอียดเพิ่นว่า เอออันนี้มันทั้งเพจแห่งชาติลาวเข้าไปเบิ่งได้นะเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาให้ครูซกเว้าให้ก็ดีเนาะคําว่าคอมเมนต์มาในทางที่ดีนี่ข้าพเจ้าก็รับนะรับในการเผยแพร่ให้เด้อมีรายการเฮาเพิ่นบอกว่าในช่วงบุญช่วงเฮือนี่ลูกค้าท่านใดเนาะแม่ค้าสาวขายทุกๆสั้นคนนั่นล่ะไปเนาะสิเป็นขายเครื่องตั้งแต่เริ่มเรื่องเครื่องกินจนถึงเรื่องของสินค้าต่างๆที่ขายนะขี้เหงื่อให้เก็บเมี่ยนรักษาให้มันดีๆอย่าแกงลงน้ำของเด็ดขาดเพิ่นว่าคันเห็นแล้วบ่สิปรับใหม่เด้อเพิ่นมีเจ้าหน้าที่ได้อันนี้แม่นบุญช่วงเฮือเมืองปักสันแข่งบริคันไซในวันที่26เดือน10ประจำปี2026เด้ออันนี้ก็จะแจ้งขอบใจทั้งอนาเจ้าของ Facebook หน้าทีเด้อที่ให้ข้อมูลต่างๆกันแน่นอนแล้วมีรายการเฮาไปขายเครื่องขายของน้ำบุญน้ำศีลนี่คันผู้มักสะอาดเพิ่นก็เก็บกับเมียนเด้เนาะคืนทําอิฐเพิ่นก็เมียนคืนที่2ก็เมียนคันเมียนแต่ละคืนมันก็บ่ได้หลายดอกแหน่บางท่านี่ท่าจนมือเลิกจังเมียนบ่ได้ทั่วบ่ธรรมดาเด้จนมีบอลสีย่างสิไปจักมันก็อย่างตัวอีหยังแหละเด้ออันนี้ก็ถือว่าแจ้งกับพ่อค้าสาวขายบ่ว่าจะเป็นบุญสงครับบ่จะอยู่ปักสันดอกอยู่ทุกแขวดทุกแขวงของประเทศก็คือกันนะให้รักษาความสะอาดเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าภาพให้มันมีความสะอาดงามตาเนาะอยู่หน้าห้างตัวเองลูกค้ามาอุดหนุนมาซื้อเครื่องก็ซะซ้ายไปจักอย่างตัวเองมันหยักมันก็บ่อยากงามเด้ออันนี้มันขอบใจทั้งเจ้าของเพจเจ้าของอันน่ะ Facebook หน้าทีเด้อบุญสูงเฮือเมืองปักสันจ้ะสบายดี
4: สบายด
0: ีพ่อเอ้ยโทรมาจากเมืองใดพ่อทั้งแขวงใดน้อนี่น้อ
4: โทรมาจากอยู่นาบ้านนาลวงเมืองซอยแขวงบ่อแก้วคนนี้แหละ
0: เออสบายดีพี่น้องทั้งแขวงบ่อแก้ว
4: มื้อนี้ดินฟ้าอากาศก็ปอดตรงแล้วเบาไทยเอ้ย
0: ว้าเออคลายแล้วแหละเนาะฝนก็อยากเอื้อนแล้วน้ําก็คือสิบ่ห่มบ่ท่วมแล้วเนาะพ่อเนาะ
4: จ้าเจ้าบ่ได้หุ่มบ่ได้ท่วมแล้วนี่กําลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้ว
0: เกี่ยวข้าวนาปีว่าพ่อ
4: จ้า
0: โอ้ยเนาะได้กินข้าวใหม่แล้วล่ะปีนี้นะพ่อเนาะ
4: จ้าเจ้าพ่อก็ได้ขึ้นมาแต่แล้วมากินได้นะ2 3อาทิตย์นี่แหละ
0: เจ้าเอาไปมาแล้วบ่มาแล้วบ่1แล้วบ่ข้าวใหม่อ่อนดีบ่
4: โ
0: อ้
4: ข้าวอ่อนดีข้าวที่นี
0: ่ว้าหอมหุ่ยๆนะพ่อเนาะ
4: จ้า
0: เฮ็ดบั้งขลามกับปิ้งไก่คือบุญท่านหลวงนี่คักนะพ่อเนาะว่าโอ้ยมันอยู่ไก่พดพอยพอไว้กินซะมันไก่พดพอยเจ้าจ้าเอาเพียงหยังพ่อเพียงหยัง
4: ข้าฟังเพียงนะอยากกินนมนอนนะนะ
0: อยากกินนมนอนว่ะพ่ออันนมป่องหันว่ะพ่อ
4: หานมป่อง
0: จ
4: ้ะลาคนอยากฟังเด้อ
0: เอาอีพ่ออายุจักปีแล้วคือสิมากินนมเท่าไหร
4: ่บ่อันนี้พ่อก็บ่กินแล้วไม่ได้นาบูเกินสายเขากิน
0: เออเจ้าแม่นแล้วกินนมมันบำรุงกระดูกเนาะเอออ่ะอะก็กินแนวไหนมันดีเจ้า
4: บ้านวันล่วงในเมืองสายไฟบ่แก้วเพราะว่า
0: เจ้าเจ้ากินนมแล้วนอนบ่พ่อ
4: เออกินนมแล้วนอน
0: เจ้าดีเจ้าจะไปกินนมบูดแล้วเจ็บท้องนะพ่อเด้อ
4: พ
0: ิ
4: เศษมาแรงได้ขอให้บ่าวไทยได้ลำได้รวยให้เด้
0: ซั่นละบอกคันพ่อข่อยโทรมาก็ได้อ้าให้มันหมานซั่นมื้อแรงก็ได้เออ
4: มาน ค
0: ื
4: ออันน่ะอัน5ต่อ2
0: เออเจ้าขอบใจพ่อเด้อพ่อเด้ออยู่ดีมีแรงเจ้า
4: จ้าๆก็ได้แล้ว5ต่อ2นี่เ
0: จ้าโดยเจ้าโดยเจ้า
4: โชคดี
0: พ่อเฒ่าทองดำพ่อเฒ่าบุญเลี้ยงเด้พ่อเฒ่าทองคำบ้านซอยนาฟ้าทางแข่งเสียงขวางพ่อได้บ่เด้บางท่านก็ติดตามรายการสบายดีเจ้าสบายดี
5: โดยสบายด
0: ีโดยอ๋อบ่าวเล่ก็มามื้อนี้ได้ยินข่าวเจ้าไปติดสาวน้อยสิวะเจ้าเอาเพลงยังมานี่เอาเพลงยังโอ้ของน้องสาวแสงดาวีซุปเปอร์24เนาะได
5: ้
0: เจ้า จ้า
4: เ
0: จ้าเจ้า
4: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเพิ่นก็อยากดังเจ้าโน้ยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบเปียทั้งเบาเลยนะสบายดีอ่ะไผก็อยากแจ็คพอตแตกไผก็อยากร่ำอยากรวยไผก็อยากมีสุขภาพแข็งแรงก็ค่อยเป็นค่อยไปมิดรายการเฮาก็ได้เด้อเอาให้มันเป็นการเสี่ยงสุขเสี่ยงดวงไปเนาะอันใดก็ได้เด้อเอาตามความสามารถเฮาสายต่อไปเจ้าสบายดีโอ้บ่าวบุญแสงโอ้บ่าวบุญสวงก็มาอ่ะเหมือนจะฟังเพลงอย่างบ่าวบุญสวงพี่น้องทางรัก52เจ้าไอ้โง่มาตั้งดนอ้าวแต่เก่านี่ถือเขาตัวสลัดละวายามนี่
4: สลัดแล้ว
0: ย่านกินอาหารเสริมเออเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยได้กำลังแต่งหน้าที่ขึ้นเวทีอยู่เนี่ย
4: เ
0: จ้า
4: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
4: เจ้า
0: ขอบใจทั้งเบาบุญแสงเจ้าอ่ะโอ้ยามนี้ก็ถือว่าว่าเรื่องสวงเนาะมันว่าเรื่องการสวงเฮือเด้หลายบอดหลายทีก็เป็นจัดงานบุญประจำปีบุญใหญ่นะบุญมหาศาลบุญระดับอันดับหนึ่งพอแล้วกติเว้าและก็ได้แต่ละปีก็มีการสิงไซกันโอ้คักบุญสวงเฮือก็ได้นอกจากนั้นบุญสวงเฮือแล้วก็ว่าออกพรรษาออกพรรษาเด้อนะบุญธาตุหลวงมีแต่บุญเด้อบัดเนาะนะมีแต่ความมวลความสื่นได้เกิดเป็นคนลาวเฮาคนลาวบ่แม่นไตอื่นแน่เห็นบ่เกิดเป็นคนลาวฮักซาลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักฮีดของประเพณีอดีงามของชาติลาวฮักสาเหตุเก่าของเดิมฮักษาขนบธรรมเนียมการนุ่งถือสินผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเนาะนุ่งสินใหม่เก้าผมเบียงเพนเอกลักษณ์ของดวกดอกดวกจำปาเฮาได้เด้อมีรายการอย่าลืมแขกต่างดาวเท่าต่างเมืองมาอย่าลืมรับตอนเพิ่นด้วยอัคคยาศัยที่ดีหอยยิ้มและคําเว้าที่ไพเราะใส่หูเพิ่นเด้อนะก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮามื้อนี้โคซกจะมาเว้าสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกหลายๆสาวๆก็ถามหาว่าโอ้เพิ่นราคากองเท่าไหร่เนาะทั้งอาจารย์มาสันติได้แล้วบ่ราคาทั้งหลังไมค์เด้อจะมีพนักงานทั้งผู้สาวงามแก้มบองเพิ่นหับสายดอกเนาะจะมีพนักงานประจำการแล้วมันเข้าการได้แต่ 8:00 นจนถึง 5:00 นแรงเป็นประจำดอกคันอยากเดินทางไปห้องการพอกลับไปเนาะอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองกันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้อจิตติดแคมทางหลวงใหญ่แล้วแหละไปก็เห็นโลโก้ของบริษัทของเฮาก็แวะเข้าไปนะไปเอาย้อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็ดีเด้อดับเบิ้ลคลิกเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นเขาเอิ้นว่าช่วยให้สุขภาพสตรีเฮานี่นะมีความแข็งแรงสุขภาพดีเรื่องของภายในนะภายใน2ข้อภายในโดยรวมด้วยแหละนะแต่ว่าพิกัดก็คือการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตกช่องคลอดของเฮานะเพิ่นนั่นแหละเด้อมีรายการสุภาพสตรีเพิ่นสิเข้าใจดอกเนาะเพิ่นบอกว่าเรื่องภายในสุภาพสตรีมีแต่ทานหญิงทานที่ฮู้จักว่าสแสดงว่าสันบาโคชกกับฮู้คือกันเด้อการรับประทานอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกนะช่วยให้สุภาพสตรีของเฮานี่เนาะเขาเอิ้นว่าประจำเดือนมาปกติในเห็นบ่บางทานมีปัญหาเรื่องหอบเดือนมาแล้วจ๊ะนี่ๆเจ็บท้องน้อยบางท่านก็แม่นมายากมาแล้วก็บ่อยากเมื่อแล้วก็บ่อยากมาบางพักส่วนก็แม่นเข้าสู่วัยทองอายุหลายขึ้นแล้วก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดใจหายง่ายเออมันช่วยไปหลายอย่างหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องอาการมันมีกินจังซี่เนาะแก้ไขปัญหาการตกขาวช่วยดูแลปิ่นปัวให้มันเขาเอิ้นว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทางภายในทานหญิงกันเนาะบางพักท่อนบ่ได้เป็นหยังก็กินได้เด้อ บ่ว่าสิท่ามันเป็นคนจักมาหากินบ่แม่นได้การรับประทานไว้แล้วมันดีเนาะบ่ว่าหยังก็ตามกันเฮาเป็นอาหารเสริมได้มีรายการเฮาเนาะเฮากินไว้เนี่ยก็เพื่อป้องกันในตอนหน้าไปบางทีมันสิเกิดหยังขึ้นเฮาก็บ่ฮู้ในอนาคตแต่ว่าเฮากินไว้แล้วมันดีนะกับอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกกล้องนี่มีคำตอบให้นะในการเฮ็ดให้เฮาบางท่านก็จักมีลูกแต่ว่าบ่มีลูกก็ช่วยให้เฮามีลูกง่ายขึ้นก็ดีก็มีคือกันได้มีรายการเฮาอันนี้ก็ถือว่ามาล้มกันเบิ่งเด้อสรรพคุณนี่มีหลายแนวนะช่วยให้เฮาผิวพรรณดีคันว่าเลือดลมแลนสะดวกเลยเพราะว่าแม่เก่าแม่ใหม่นะพักส่วนหนึ่งตอนบ่ทันได้มีลูกมีเต้าบ่ทันได้สร้างครอบครัวก็คือว่ามาดีผิวพรรณก็คือว่าดีว่างามบัดมีลูกมีเต้าสร้างครอบสร้างครัวแล้วเพิ่นว่ามีปัญหาเรื่องทางในจอยผอมแห้งเหี่ยวลงบ่ฮู้ว่าเป็นน้ำหยังเด้เห็นบ่เป็นน้ำเลือดน้ำยางเป็นน้ำสุขภาพตัวเองหั่นล่ะนะมีรายการเฮาเด้อจะได้กะยานะอันนี้เป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะดูแลช่วยในการเฮ็ดให้ทานยิ่งพวกเฮามีความกระชับหัดขึ้นนะและก็สุขภาพภายในและภายนอกดีขึ้นก็มัดใจสามีได้อีกเติมนะนี่ก็คือเสน่ห์ของสุภาพสตรีกับการดูแลสุขภาพง่ายๆเด้อพอพันสอบถามเบิ่งที่เบอร์020-9829-4228เรื่องของภายในหมดลูกเนี่ยสำคัญได้เบิ่งบ่เห็นอย่าไปประมาทเจ็บน้อยๆอย่าว่าบ่ไปเบิ่งได้ไปเซ็กไปกวดเบิ่งว่ามีตุ่มมีอันนี้บ่มีบอนบาดมีบอนอักเสบบ่ก็ไปเซ็กไปกวดเบิ่งเจ็บมาหลายเดือนหลายปีป้อยไปบ่สุดท้ายไปกวดเบิ่งโทษทางไหนเบิ่งบ่เป็นเอาบ่ได้ละตัวเนี่ยตาทิ่มก็ยังมีได้บางท่านก็ได้นะสำคัญเด้อมีรายการเฮาผู้เป็นผัวผู้เป็นเมียก็ปรึกษากันล้มกันเอ้ยค่อยเจ็บจังซั่นจังซี่นะพ่อมันเอ้ยพาค่อยไปกวดเบิ่งได้แม่ว่าซั่นนะค่อยเป็นมา3เดือนแล้วบ่เซานี่นะซั่นพาไปกวดแด้ผู้เป็นผัวก็ได้ต้องได้ให้เวลากับครอบครัวบางทีก็บ่อยากเว้าอยากว่าดอกเงินบ่มีเงินมีทองก็บ่อยากล้มกันเนาะโอ้ยก็ยังลูกยังเต้าได้การที่เบิ่งเป็นตัวเองพญานเป็นหลายเนี่ยบ่คือก็บ่ไปบัดนี้ก็ได้สัวสิฮู้สึกตัวกระสายเกินไปแล้วจังได๋ก็อย่าได้มีในการมีบ่มีก็ต้องได้ไปซอกให้มันมีเพื่ออย่างเพื่อว่าให้มันได้ฮู้จักเด้เนาะคันเฮาบ่ไปค้นคว้าบ่ไปวิ่งเต้นไปเซ็กเบิ่งนี่มันบ่ได้ได้แม่กานะมันเป็นมาแล้วแห้งเบิดเลยเบิดทั้งเงินเบิดทั้งชีวิตพร้อมอีกเติมเนาะอันนี้ก็คือปัญหาสุขภาพบางท่านนี่ก็เจ็บปวดอ้อยๆบ่จะไปเซ็กไปกวดยันเสียเงินน่ะยันสิเบิดเงินหลายบ่ได้นี่บ่ให้คิดได้แม่กาเฮาเด้อสุขภาพหนึ่งเดียวที่เกิดมาเหยียบบนหน้าโลกนี้ไผก็อยากมีความสุขบ่ทุกคนนั่นแหละนะบางท่านนี่คิดสั้นเอ้ยเห็นบ่ข่าวต่างๆนี่คิดน้อยใจไปโดดน้ำคลองตายไปแขนคอตายเฮ็ดอะไรนี่ไปทำร้ายตัวเองมันบ่คุ้มเลยกับการที่เขาจะต้องสูญเสียพ่อแม่เลี้ยงไงมาแต่ไปเสียง่ายๆมันบ่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวมีการอะไรก็ยาเขาต้องมีสติแดกเนาะบางท่านนี่ก็อกหักก็ค่ะไปทำร้ายตัวเองบางท่านก็ผิดหวังไปนั่นก็เฮ็ดแนวบ่ดีเนาะบ่ได้นะจะได้กะยารายการของเฮาให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกดไปโหลดเด้อจะต้องการอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกโทรมาเลยที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ส่งให้ฟรีทั่วประเทศมอบให้แก่สุภาพสตรีทุกท่านเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งภายในเนาะไปฟังเพลงกันต่ออีก1บทเพลงกินนมแล้วนอนเด้อกินนมแล้วจะพากันเลาะหันเลาะนี่กินนมทั้งประตูทองดำเพิ่นว่าจังซั่นมอบเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านทั้งอันนาห้วยทรายทั้งแขวงบ่อแก้วขอมาจ้ะ

ายให้จักหน่อยเด้อฝากลมไปดมแก้มนะพี่น้องทางสสเกาหลีเพิ่นท่าฟังอยู่เนาะก็ถือว่าเวลาพวกเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนนะขอบใจทั้งบริษัทลองลิสการค้านะจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพเครื่องสำอางหลักกระหับสร้างแบรนด์สินค้านำเด้อขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยคนสวยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดในเกียรติฐานปู่สมไส้กับเทียนพึ่งแท้ 100% จากธรรมชาติขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซบสองไอ้น้องข้าวเปียกแซบๆใน2สุญญากาศพร้อมส่งทั่วประเทศขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขยาเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสแขวงเสียงขวงตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟุ่นตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซขอบใจแบรนด์ยามองสิงคำพิมพ์สอนนะพี่น้องทางกระดมไซซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเราให้เพิ่นเนาะขอให้ภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการจงมีความสุขกายสบายใจซื้อได้ขายมันเจริญหุ่งเฮืองอยู่เคียงข้างรายการของเราไปดลโดอย่าเฝ้าทิ่มเฝ้าปะเด้อรายการพวกเฮายังยินดีต้อนรับโฆษณาประสาสัมพันธ์คือเก่านะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655หรือสอบถามข้อมูลนำโคศกเบาไทยได้ที่เบอร์020-5888-9850 5888-9850 WhatsApp และกระโทรตุงไดเดอร์เป็นเบอร์โคศกติดต่องานโฆษณาประสาสัมพันธ์หับงานนอกพอบอีกเติมนะเมื่อนี้เวลาเบิดแล้วฝากเพลงนี้ฝากลมไปดมแก้มศิลปินดาวดินทินจำพรนามอเพเกผู้บ่าวทั้งสสเกาหลีเด้อที่โคกันเข้ามาเมืองหนึ่งนี่เนาะจัดให้ฝากลมไปดมแก้มผ่านแสงเดือนและแสงดาวไปทั้งอีกภาคส่วนหนึ่งของฟากฟ้าอยู่ที่สสเกาหลีได้รับฟังนำกันนะขอบใจท่านสุมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงนะคุ้มเทคนิคและปล่อยเพลงขอบใจ RFC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่เป็นเพื่อนของทางโคซุกที่ Facebook PU Thai Music นำเนาะมื้ออื่นพบกันที่เก้าเวลาเดิมมีรายการเฮา 10:00-11:00 หลังจากนี้ไปกินข้าวสวยๆจะน้อยไปพอกันอยู่ที่สถานีปกสกันต่อเนาะที่2:30-4:00ตรงเจ้าสำหรับวันนี้เพลงนี้จบผู้ข่าโคศกเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าส

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงการประดับสั้นและการประดับเทียบสั้นเป็นนายทหารการเลื่อนสั้นพันโทขึ้นเป็นพันเอกแม่นเวียกงานสําคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจประกอบคําเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พันเอกวีระศิลป์มิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่6แขวงหลวงพระบางประกอบคําเห็นในมาตรา24การประดับสั้นและเทียบสั้นของนายทหารและมาตรา28เกี่ยวกับการกําหนดสั้นตําแหน่งของนายทหารข้อที่1และข้อที่10เสนอให้โฮมเข้ากันเป็นข้อเดียว
3: อยู่ในมาตรา24การประดับสั้นและการเทียบสั้นของนายทหารอยู่ในข้อ3ได้ระบุว่านาย10ที่มีผลงานดีเด่นมีความสามารถในการนำพาบรรษาสำหรับจุดนี้ข้าพเจ้าจะเสนอให้เพิ่มเติมใส่เป็นไปได้บ่ระบุว่าและผู้บ่มีหน้าที่นำพาบรรษาใส่อยู่ในวรรคนี้ต่อประยกเติมที่เคลื่อนไว้สู้รบหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นจะได้รับการค้นคว้าพิจารณาเลื่อนเทียบสั้นปรับสั้นหอยตีเรื่องสูงกว่าตามความเหมาะสมเป็นยังจึงเขียนเสนอว่าบ่มีหน้าที่นำพาและบรรษาเพราะว่าพฤติกรรมตัวจริงในระยะผ่านมาคือว่ามีนาย10ตัวเฮ็ดเวียกอยู่เขตยุ่งยากทุรกันดารโดยเฉพาะและเป็นขั้นกองหอยคือว่าพรรคส่วนดังกล่าวคือบ่มีหน้าที่บ่มีตำแหน่งบ่ร่วมบ่เฉพาะคือว่ามันเป็นนักรบหมายความว่าการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นขึ้นเป็นนายร้อยนี่ถือว่ายังค้างหลายบางชายบางคนก็ฮอด6ปีฮอด7ปีคันสิยกขั้นก็บ่มีอันกฎหมายก็บ่ได้กําหนดคือเบื้องปกครองอยู่ในมาตราที่28เกี่ยวกับการกําหนดสั้นตําแหน่งของนายทหารอยู่ในข้อที่1ได้ระบุว่าสั้นห้อยเอกหัวหน้าและห้องหัวหน้าหมวดเอกราชและบรรดากรมกองทัพเท่าและอยู่ในข้อ10ระบุว่าสั้นห้อยโทหัวหน้าและห้องหัวหน้าหมวดขึ้นกับและกลุ่มกองทัพเท่าหมวดฉะนั้นอยู่จุดนี้ตามทัศนะของข้าพเจ้าแล้วแม่นจะให้โฮมเข้ากันเป็นข้อเดียวได้บ่เพราะว่าตัวอย่างคือสั้นพันตีเนาะหัวหน้าและห้องหัวหน้ากองห้อยก็แม่นได้พันตีฉะนั้นอยู่ในนี้บรรดาหัวหน้าแล้วก็กลุ่มกองทัพเท่าก็คือกันฉะนั้นหมวดเอกราชและหมวดขึ้นกับก็แม่นสั้นห้อยเอกคือกัน
2: สำหรับกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวประกอบมี8ภาค9หมวด59มาตราในนี้เพิ่มใหม่3ภาค4หมวดและเขียนใหม่15มาตราปรับปรุง38มาตราและหักษาไว้6มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: จบข่าวอัมไพวันว่มทนอ่าน
4: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารท่านกำลังติดตามหับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00-12:00 ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ือร้ายการออกขอสื่อสาร
1: เพื่อหับประกันความเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่ติดตามและคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมทั้งราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างใกล้ชิดชาวค้าขายและปั๊มน้ำมันต้องประกาศหรือติดป้ายราคาให้ชัดเจนเป็นสกุลเงินกีบและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจ
2: หากผู้สมไส้พบเห็นการขายสินค้าเกินราคาที่กำหนดหรือบ่ติดป้ายราคาแจ้งหาพวกเขาได้ทันทีที่สายด่วน1510ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
1: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: ไลฟ์การ OKOMOIC สื่อสาร

0: ุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับมิตรหักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้รับการสนับสนุนรายการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้มาพบกับโฆษกพันงานในการดำเนินรายการเช่นเคยมีข้อมูลดีๆอยากจะมาเว้าบาวาต่อประธานพร้อมเดียวกันนี้เฮาพบกันในมื้อนี้หลายท่านที่โอ้ยคันว่าโมงนี้ก็สิเป็นโมงกําลังกาเกียมเข้าสู่กันกินอาหารเที่ยงเนาะประธานอาหารเที่ยงโอ้แต่กระเสือในว่าในมื้อนี้เป็นมื้อที่ปฏิบัติหน้าที่ไปงานหลายท่านก็โอ้ยบอกว่ายุ่งเวียกตั้งแต่เช้าเลยอ้าวเป็นกําลังใจให้หมดทุกคนเนาะสําหรับโฆษกอนุรักษ์มื้อนี้เพิ่นติดภารกิจแต่ว่าบ่เป็นหยังพบกับโฆษกพลงานก็ยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าเช่นเคยเอาความจะทํารายการกับทางโฆษกพลงานได้พร้อมเปิดสายนำไมค์ท่านผู้ฟังได้ทักทายเข้ามากับหมายเลขโทรศัพท์0305787052พบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังระยะนี้เนี่ยมันเป็นระยะที่หลายท่านกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นต้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2สภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งผลจะดำเนินไปจนฮอดพุ่นแหละวันที่21ตุลาจึงจะสำเร็จลงสำหรับกองประชุมดังกล่าวนี้และตลอดเวลาของการดำเนินกองประชุมนี้ท่านก็ยังสามารถประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้าไปยังกองประชุมสภาได้ผ่านสายด่วนที่1510ล่าสุดเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเบื้องของทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ขึ้นรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะที่ผ่านมามีอันใดที่พ้นเด่นและอันใดที่จะสุ่มใส่ในการจะตั้งปฏิบัติซึ่งพร้อมเดียวกันนี้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้มีการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้าใส่แต่ละเวียกงานยังห้องว่ามีบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาพบกันในระยะต้นๆนี้ก่อนที่จะมาฟังข้อมูลเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักทายเข้ามาก่อนเลยเพิ่นว่าโอ้อยากขอฟังเพลงเด้อว่าสวัสดีกับโพสุกเพิ่นว่าซั่นเอ้าได้จัดให้เนาะระยะเดือนตุลานี่ระยะเดือนตุลานี่ก็สิเป็นยังมีหลายหลายๆงานได้เนาะที่ว่าเพิ่นจะมีทั้งงานที่กำลังจัดอยู่แล้วก็งานที่กำลังจะจัดในเดือนตุลานี่เนาะซึ่งในอาทิตย์ในระหว่างวันที่3หาวันที่11อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเพิ่นก็มีงานเกี่ยวกับการจัดงานผลิตภัณฑ์ลาวประจำปี2026ซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นโดยการสิว่าเป็นเจ้าภาพก็แม่นดอกของทางเบื้องของแขวงหัวพันท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในงานก็จะเห็นถึงว่าโอ้ผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาก็มีหลายอันในที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนาะในขณะเดียวกันที่เรื่องของคุณภาพก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นการหุ้มห่อก็ดีขึ้นว่าถึงว่าการจัดงานวางแสดงสินค้านี่มันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองมาวางแสดงมาจำหน่ายภายในงานและก็เป็นโอกาสในการเปิดห้องว่าเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอกกับว่าแม่นเนาะบางคนบอกว่าโอ้ผ่านมาเฮาบ่เคยเข้าร่วมในงานแบบนี้จักเทื่อแต่หลังจากที่เคยเข้าร่วมงานแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีตลาดที่กว้างออกเนาะมีลูกค้าที่เพิ่มหลายขึ้นเนาะสินะและหนึ่งในนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการน้ำกันน้ำอีกฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แบบนี้แล้วเฮาเป็นคนลาวหมดทุกคนนี่อยากให้เปิดใจในการสุ่มใส่ผลิตภัณฑ์ลาวให้นับมือนับหลายขึ้นเนาะแน่นอนมีผู้ผลิตก็จะต้องมีผู้สุ่มใส่มีผู้สุ่มใส่ก็จะต้องมีผู้ผลิต2อย่างเลยมันต้องไปเคียงคู่กันเนาะท่านผู้ฟังเนาะมันจึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ภาคธุรกิจ SME ของลาวเฮานี่ก็มีหลายหัวหน่วยได้ซึ่งได้นำเอาบรรดาผลิตภัณฑ์ของตนเองเข้าร่วมในงานวางแสดงต่างๆแล้วก็พร้อมเดียวกันนี่เนาะทางเบื้องของกองทุนเองกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่เพิ่นก็จัดเรื่องของการนำเอาวงเงินของทศวไปมอบให้กับทางเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคและธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวเพื่อนำเอาวงเงินตัวนี้นี้ไปให้บรรดาผู้ประกอบการนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วโอ้สนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินของทศวผ่านสถาบันการเงินผ่านธนาคารธุรกิจนี้เฮ็ดเอาได้ท่านสามารถโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะกับหมายเลขโทรศัพท์021414064หรือว่าจะติดตามทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นการดีเป็นการง่ายอีกท่านผู้ฟังติดตามก็แม่นผ่านทาง Facebook พิมพ์เป็นภาษาลาวเลยแบบกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและท่านก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้เนาะและทุกๆข้อมูลเพิ่นก็จะเอามาลงไว้อยู่ใน Facebook ของทางเบื้องของกองทุนนั่นและท่านก็จะบ่พลาดอย่างแน่นอนพบปีนึงในการรับสำหรับบรรดาคำ ห้องว่าฟอร์มเนาะแบบฟอร์มในการยืนขอบรรดาทุนต่างๆของทั้งทศวรรษนี่ปีหนึ่งเพิ่นจะรับอยู่4งวดด้วยกันฉะนั้นเอารายละเอียดท่านก็สอบถามก่อนเนาะกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้ง0214140064เอาว่ากันเพราะเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนท่านผู้ฟังจากนี้ไปใจบรรทัดไปรับฟังเสียงเพลงตื้อมีโก้นอกจากทางรายการวันกี้นี้ที่มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงเด้ฮักเพียงนางว่าซั่นเด้เอากระจัดให้ตามคําขอพร้อมกับอีกหนึ่งเสียงเพลงทางทีมงานพวกเฮาได้เก็บไว้ให้แล้วเพิ่นว่ามีแฟนรายการเฮาขอเข้ามาแต่ว่าเพิ่นว่าขอแบบหลังไมค์บ่ออกสื่อเด้อว่าซั่นขอฟังเพลงม่วนๆก่อนว่าซั่นก่อนที่จะรับประทานอาหารเที่ยงเอาไปฟังกันก่อน
1: ความปลอดภัยของทานแม่นความสำคัญอันดับหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลงติดตามและกวดกามาตรฐานสินค้าอย่างเป็นประจำเพื่อสกัดกั้นสินค้าเฮี้ยนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานหรือมีสารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานและของคนที่ทานหาก
2: ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมกวดเบิ่งสลากวันหมดอายุและเครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานเพื่อความมั่นใจติดต่อผู้พันได้ที่021-7323-31
1: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00-12:00 ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกลุ่มจัดการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเพื่อการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
1: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: บางมาคงจะถูกใจสำหรับแฟนรายการเท่าที่คอมากับ2บทเพลงดังกล่าวนี่เนาะท่านผู้ฟังเอากลับมาที่ห้องส่งอีกครั้งหนึ่งมาฟังข้อมูลดีๆอันนี้อยากจะมาเล่าต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปต่อท่านก็เป็นผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจเป็นประเภทไอแก๊สหุงต้มอันนี้มันต้องมาฟังเนาะต้องมาฟังข้อมูลเพราะว่าตัวนี้การขออนุญาตนี่จะมีทั้งธุรกิจนักธุรกิจที่เป็นคนลาวเนาะห้อยสันห้อยหรือว่าเป็นการธุรกิจร่วมกันระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศสิเราก็ต้องมาฟังเบิ่งว่ามันจะมีขึ้นใดเนาะท่านผู้ฟังเนาะทางนครหลวงเมืองจันทน์ก็คือแผนกอุตสาหกรรมรายการค่าเพื่อได้มีการออกแจ้งการเลยอันนี้นะออกแจ้งการถึงหัวหน้าของการอุตสาหกรรมรายการค่าของทางเก้าตัวเมืองเรื่องการขออนุญาตดำเนินธุรกิจไอแก๊สหุงต้มท่านผู้ฟังถึงสำหรับแจ้งการดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้ระบุไว้ว่าเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงว่าด้วยธุรกิจไอแก๊สหุงต้มให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบการพร้อมทั้งเป็นการรับประกันถึงความยุติธรรมในการแข่งขันธุรกิจปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้สมใส่รวมไปถึงการรับประกันความปลอดภัยต่อกับชีวิตและทรัพย์สินของทางสังคมฉะนั้นทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของนครหลวงเมืองจันทน์เพิ่นจึงได้มีการออกแจ้งการดังกล่าวนี้มาเนาะในนี้ก็แม่นหนึ่งแม่นมอบให้ทางห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของเก้าตัวเมืองสมทบกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในเมืองของตนให้เก็บกำข้อมูลสถิติและแนะนำผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจแก๊สหุงต้มให้ดัดแก้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามระเบียบการและลงไปติดตามการกวดกาทางแก๊สหุงต้มที่จำหน่ายอยู่ตามบรรดาห้างที่มีการขึ้นทะเบียน4ถังโดนอัดหรือว่าอย่างปิดหัวว้าวถังเนื้อในสลากเมนต้องระบุเป็นภาษาลาวและก็มาตรฐานของทางแก๊สหุงต้มเมนอันนี้เมนแจ้งไว้เลยว่าให้สำเร็จก่อนวันที่1มังกรของปี2027นะฉะนั้นหมายความว่าเริ่มต้นปีหน้านี้เริ่มตั้งแต่ต้นวันที่1ไปเลยเนาะวันที่1มังกร2027นี้มันเพิ่นจะให้จัดตั้งปฏิบัติแล้วเนาะหมายความว่าผู้ที่ขออนุญาตมันจะต้องได้ให้สำเร็จก่อนวันที่1พอเริ่มวันที่1ไปมันเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเลยเนาะจึงสามารถนำไส้ทึนหมุนเวียนเข้าในท้องตลาดและข้อที่2ก็เป็นให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจแก๊สหุงต้มปฏิบัติก็คือดังนี้เนาะในการขึ้นทะเบียน4ถังดอนอัดหรืออย่างปิดหัววาล์วถังแก๊สหุงต้มและเนื้อในสลากภาษาลาวนำกรมการค้าภายใน2แม่นขึ้นทะเบียนถังบรรจุแก๊สหุงต้มจากทางกลุ่มมาตรฐานและประเทศอันที่3แม่นติดตั้งระบบการคุ้มครองติดตามและกวดกาตัวหับเข้าและก็จำหน่ายแก๊สหุงต้มอันที่4แม่นเสนอให้มีการดัดแก้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตามรูปแบบวิสาหกิจของคนลาววิสาหกิจร่วมทุนกับต่างประเทศและวิสาหกิจของคนต่างประเทศลงทุนห้อยส่วนห้อยให้สำเร็จก่อนวันที่1มังกร2027จึงสามารถดำเนินธุรกิจได้เนาะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านใดที่ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วโอ้ถ้าว่าเฮาฟังมาแล้วโอ้ของเฮานี่ยังบ่ทันบ่ทันถูกต้องตามนี้เนาะก็ขอให้เร่งในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและอันที่3ก็คือสำหรับห้างจำหน่ายแก๊สหุงต้มของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทแม่นให้จำหน่ายแก๊สหุงต้มเฉพาะเครื่องหมายการค้าของทางบริษัทเท่านั้นเนาะส่วนว่าห้างตัวแทนจำหน่ายแก๊สหุงต้มแม่นต้องได้จำหน่ายทางบรรจุที่ได้มีการติดเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ติดดอนอัดถังแก๊สหุงต้มหรือดอนปิดหัววาล์วเนาะอย่างปิดหัววาล์วของทางบริษัทที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายนั้นเนาะแล้วก็ติดสลักเป็นภาษาลาวมีการแนะนำการนำไส้อย่างคักแน่มีวิธีแนะนำถึงว่าวิธีการบำรุงรักษาและรวมไปถึงคำเตือนขอควรระวังทางด้านความปลอดภัยระบุสนิทและส่วนประกอบของแก๊สหุงต้มอันที่4แม้ให้ผู้ประกอบการขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าแก๊สหุงต้มแบบวิสาหกิจคนลาวดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายแก๊สหุงต้มวิสาหกิจของคนลาวรวมถึงกับต่างประเทศและ ธุรกิจจำหน่ายแก๊สหุงต้มวิสาหกิจคนต่างประเทศห้อยส่วนห้อยแมนให้มายืนคำห้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจอยู่ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแล้วก็ลมิจันคะแนนการค้าภายในสำนักงานเป็นตั้งอยู่ถนนซีห้อย50ปีบ้านโศกใหญ่เมืองไซเซธานครลมิจันและสำหรับห้างจำหน่ายแก๊สหุงต้มของคนลาวที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจอยู่เมืองใดแมนให้ยื่นขออนุญาตดำเนินธุรกิจอยู่เมืองนั้นตามการตามระเบียบการยกเว้นห้างจำหน่ายแก๊สหุงต้มของคนลาวที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอยู่แผนกหรือว่าขันกระทรวงฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางด้านการจำหน่ายไอ้แก๊สหุงต้มนี่ก็ให้ติดตามข้อมูลเนาะให้ละเอียดเลยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2027ที่เป็นต้นไปเพิ่นจะปฏิบัติตามระเบียบการใหม่ที่เพิ่นมีการแจ้งการออกมาฉะนั้นจึงแจ้งมาถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือมีทางแฟนเพลงรายการทุกท่านเพื่อรับทราบนำกันเนาะคลักแล้วก็เมนบรรดาผู้ประกอบการนั่นแหละเนาะเกี่ยวกับการจำหน่ายไอแก๊สหุงต้มนี่ท่านก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่เพิ่นได้มีการวางออกอย่างเคร่งครัดย้ำอีกครั้งนึงว่าเริ่มต้นปีหน้านี้ไปนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2027เป็นต้นไปในเพื่อนจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติสำหรับระเบียบการใหม่นี้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวที่เฮามาเล่าต่อประธานสำหรับในรายการมื้อนี้อาจารย์นี้ไปใช้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเนาะจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจะได้มาฟังข้อมูลตื่ม
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสินค้าลาวสินค้าดีมีคุณภาพมาร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเลือกซื้อเลือกสมใส่สินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเพื่อสร้างเวียกเหตุงานทำสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็ง
2: จงภาคภูมิใจในภูมิปัญญาลาวยกระดับสินค้าลาวก้าวสู่สากลลาวสวยลาวเศรษฐกิจลาวเจริญ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสร้างธุรกิจมาด้วยความยากลำบากอย่าปล่อยให้ไผมาเฮียนแบบหรือก๊อปปี้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆแม่นการสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลงานของทานตามกฎหมาย
2: บ่ว่าจะเป็นสูตรอาหารโลโก้หรือสินค้าประดิษฐ์คิดแต่งใหม่ก็สามารถได้รับการคุ้มครองมาปกป้องภูมิปัญญาของทานในมื้อนี้ก่อนที่จะสวยเกินไปติดต่อพวกพันได้ที่1510
1: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: เคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ฐานมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของทานและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าย
2: ังมีอีกหนึ่งข้อมูลท่านผู้ฟังที่อยากจะมาล้มต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตื่นอีกนี่ก็เป็นแจ้งการท่านผู้ฟังแจ้งการอันนี้เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสินค้าปลอมแปลงสินค้าที่มีการลอกเฮียนแบบอันนี้มีการแจ้งการมาคักแน่แล้วท่านผู้ฟังเนาะจากทางภาคอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นมีการแจ้งการออกมาถึงบรรดาทานบุคคลนิติบุคคลศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดฮอดบรรดาห้างห้านบริษัทต่างๆเจ้าของตลาดและสาวค้าขายในนครหลวงวิจันทร์เรื่องการค้าขายสินค้าหรือว่าการขายสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าที่มีการปลอมแปลงสินค้าที่มีการลอกเฮียนแบบท่านผู้ฟังอันนี้เพิ่นก็ได้ในแจ้งการนี้เพิ่นได้ระบุไว้ว่าภายในอุตสาหกรรมในการค้านครหลวงวิจันทร์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาทานบุคคลนิติบุคคลศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดฮอดห้างห้านบริษัทต่างๆเจ้าของตลาดและสาวค้าขายที่จำหน่ายสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรืออื่นง่ายๆว่าสินค้าปลอมแปลงสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบและสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าแบบอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์อยู่นครหลวงวิจันทร์เพื่อเป็นการคุ้มครองและก็ปกป้องสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาผลประโยชน์ในผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแบบอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์และสุกยู่ส่งเสริมหัวคิดประดิษฐ์สร้างให้แก่เจ้าของธุรกิจเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นเพิ่นจึงได้มีการแจ้งการออกมาเนาะ1แม่นห้ามบ่ให้บุคคลอื่นสามารถนำใส่เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าที่ค่ายคือสินค้าหรือเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายบริการเนาะที่ตนได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วเนาะและการนำใส่และโดยที่ว่าบริษัทอนุญาตจากทางเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนาะซึ่งการนำไส้นี่อาจจะก่อให้เกิดถึงความสับสนในการนำไส้สัญลักษณ์ที่ค่ายคือกันสำหรับสินค้าหรือว่าการบริการถูกสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างความสับสนอันที่2ก็เป็นห้ามบ่ให้บุคคลอื่นสามารถขายหรือโฆษณาสินค้าบริการการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันที่3ก็เป็นอันนี้มันเพิ่นอยากเน้นเลยว่าเน้นระบบบรรดาที่สินค้าที่มีการลอกเลียนแบบแล้วเนาะอันที่3แม่นบรรดาทานบุคคลนิติบุคคลซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าตลอดถึงบรรดาห้างห้านบริษัทต่างๆเจ้าของตลาดและสาวค้าขายที่ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีการละเมิดสินค้าทางปัญญาสินค้าที่มีการปลอมแปลงสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าแบบอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์มีไว้ครอบครองเพื่อขายหรือจำหน่ายหรือละเมิดเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยบ่ได้รับอนุญาตหากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าแบบอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา49 50121122ของสปป.ลาวอันที่4คณะกรรมการคุ้มครองติดตามกวดกาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานครหลวงวิจันทร์ได้มีการลงไปกวดกาถ้าหากว่าพบเห็นกวดกาพบเห็นสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเอิ้นว่าสินค้าที่มีการปลอมแปลงสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าแบบอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นการละเมิดของเจ้าของเครื่องหมายทางด้านการค้าแบบอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์จะถูกจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา140กฎหมายอาญามาตรา288กฎหมายปกป้องผู้สมไส้มาตรา27 ข้อ6ว่าด้วยการยึดหรืออาญาตสินค้าพาหนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้าสลากหรือเอกสารอื่นๆที่บ่ถูกต้องพร้อมกับจะมีการเฮ็ดบทบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีของสปป.ลาวฉะนั้นจึงแจ้งมาถึงบรรดาผู้ประกอบการต่างๆเนาะก็ขอให้ระมัดระวังเนาะว่าสินค้าที่เฮาออกมาจำหน่ายนี่มันเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วบ่เนาะสินค้านี่จะมีการลอกเลียนแบบบ่นี่ท่านก็ต้องได้สังเกตได้เนาะอันนี้แล้วมันเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของห้องว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนาะแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องได้มีสติได้เนาะสาวค้าขายพวกเราก็ต้องมีสติว่าโอ้ยสินค้าที่เราเอาเข้ามาจำหน่ายนี่จะเป็นสินค้าที่ผิดตามระเบียบที่เพิ่นเว้ามานี่หรือบ่เนาะต้องมีการกวดการคักแน่เพราะว่าได้นอนการลงไปกวดของทางเจ้าหน้าที่บ่หมายความว่ากวดปุ๊บแล้วเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสิปรับใหม่เลยบ่แม่นนะเพิ่นจะมีการเฮ็ดบทบันทึกคักแน่ซะก่อนมีการกล่าวเตือนซะก่อนถ้าหากว่ายังมีการฝ่าฝืนเพิ่นก็อาจจะต้องได้ใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเช่นว่ามีการยึดสินค้ามีการปรับใหม่อันนี้ท่านจะต้องได้รับได้เนาะต้องได้รับโทษในจุดนี้ได้เนาะและพร้อมเดี๋ยวกันนี้ท่านผู้ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่ในน้ำที่เป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าในน้ำที่เป็นผู้ที่ไปใส่บริการหรือว่าในน้ำที่เป็นลูกค้าผู้ที่สมใช่เนาะท่านสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวท่านเองได้ถ้าว่าเฮาถูกเอารัดเอาเปรียบคิดว่าโอ๊ยมันเสียผลประโยชน์ซึ่งเฮาน่ะเสียผลประโยชน์ของเฮาเนาะในน้ำที่เฮาเป็นลูกค้าหรือว่าในน้ำที่เฮาเป็นผู้อันน่ะประกอบการอยู่ถ้าหากว่าโอ๊ยเฮาคิดว่าเฮาบ่ได้รับผลประโยชน์ตัวนี้เฮาอัพประโยชน์ตัวนี้ท่านก็สามารถแจ้งหาข้อมูลได้ผ่านสายด่วนกับ1510กับสายด่วนของกระทรวงศึกษาและการค้าเพิ่นเปิดสายด่วนให้เนาะเปิดสายด่วนท่านสามารถห้องเฮียนไปได้เนาะกับ1510ปกป้องสิทธิ์ของผู้สมใช้ท่านผู้ฟังจะได้ไปเข้าใจมาตรฐานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก็เรามีแฟนรายการเฮาเพิ่นก็โอ๊ยใกล้สิฮ้อนม้องกินข้าวแล้วเด้หิวข้าวหลายแล้วว่าซั่นเอาจะขอฟังเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงว่าซั่นเอาจัดให้เลยเนาะ

0: ันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสารวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME แม่นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับการคุ้มครองและการตลาดเพื่อให้ SME ลาวสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ
1: หากท่านอยากเริ่มต้นธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจให้พวกเราเป็นบอนปรึกษาติดต่อพวกพันได้ที่021414064

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงระยะผ่านมาการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุกยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีบางโครงการจะตั้งปฏิบัติบ่ทันมีจุดสุ่มเฮ็ดให้เกิดปัญหาหนี้สินเม็กซิกออกกฎหมายห้ามผู้ถือ2สัญชาติลงสมัครหับเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าแขวงรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ทาสหายากสุดท้ายของรายการเชิญท่านฟังบทจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศสี่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ทำอีกในปี2018ประกอบมี5ภาค8หมวด50มาตราส่วนฉบับปรับปรุงใหม่ประกอบมี8ภาค9หมวดและ59มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่3ภาค4หมวด15มาตราปรับปรุง38มาตราและหักษาไว้6มาตราที่เสนอโดยพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อในโครงประกอบเหตุผลความจำเป็นการปรับปรุงห่างกฎหมายรวมถึงคาดคะเนผลได้หับภายหลังกฎหมายฉบับนี้ถูกหับห้องและประกาศใช้จุดประสงค์ของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันกลายเป็นบอนอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองนายทหารและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายทหารเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องแยงทางด้านวัตถุจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายทหารและครอบครัวเป็นต้นครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ขะวีรชนแห่งชาตินักโหบแข่งขันพนักงานบำนาญและครอบครัวนายทหารผู้ที่ผ่วมปฏิบัติหน้าที่พิเศษอยู่เขตห่างไกลศอกลีกทุรกันดารพร้อมทั้งสร้างสติตื่นตัวให้นายทหารต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของกองทัพที่ภาครัฐมอบหมายให
2: ้ภายหลังประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวแต่เป็นบอดอิงสำคัญให้แก่กระทรวงของการประเทศในการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของนายทหารเฮ็ดให้การนำพาบรรดานายทหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่าส่วนประกอบส่วนสำคัญของในงานการก่อสร้างกำลังก็คือก่อสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นเก่าๆมาฮอดปี2023กระทรวงของการประเทศได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งผลของการประเมินเห็นว่ากฎหมายว่าโดยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปี2018ยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติบางเนื้อในที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วแต่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติกองกันขามเนื้อในที่บ่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติซึ่งเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายบ่มีความเป็นเอกภาพบ่เข้มงวดฉะนั้นกระทรวงป้องกันประเทศจึงได้ค้นคว้าถอดบทเรียนจากพฤติกรรมตัวจริงในการดำเนินเวียนงานนายทหารและสมทบบทเรียนเกี่ยวกับเวียนงานนายทหารของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและปรับปรุงกฎหมายฉบับนี
1: ้ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หาฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติ ในนามประธานของประชุมได้มีคำเห็นจอดจิมเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพลจัตวาสุริไซพิจิตรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในโดยเฉพาะมาตรา26วรรค2ที่เว้าถึงการเลื่อนสั้นและเทียบสั้นนายทหารมาตรา27เว้าถึงตำแหน่งบรรษาของนายทหารเห็นว่ายังมีลักษณะซ้ำซ้อนกันและการอธิบายคำศัพท์อย่างบ่ละเอียดเท่าที่ควรรวมถึงมาตราอื่น
3: ๆต่อกับมาตรา26ซึ่งเป็นมาตราใหม่การเลื่อนสั้นและเทียบสั้นนายทหารของนายทหารสวยเวียกอยู่ในวรรคที่2ได้กำหนดว่าสำหรับเงื่อนไขมาตรฐานการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นของนายทหารสวยเวียกแม้นได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากต่อกับปัญหานี้ข้าพเจ้าคิดว่าเรายังให้ปฏิบัติตามมาตรา22ของกฎหมายฉบับนี้เพราะในมาตรา22ก็ได้กำหนดและระบุอย่างชัดแจ้งแล้วเนาะตัวนี้เสนอทางภาคส่วนเกี่ยวข้องกฎการขึ้นใหม่ต่อมาตรา27เป็นมาตราปรับปรุงตำแหน่งบรรษาของนายทหารในมาตรานี้อยากให้กำหนดเอาบรรดาวิญญาคารโรงเรียนในห้องหมอเพิ่มใส่ในข้อ6และข้อ7ตามความเหมาะสมหรือว่าบรรดาวิญญาคารโรงเรียนในห้องหมอนี่บ่ได้ถูกกำหนดในตำแหน่งบรรษาของนายทหารเนาะตัวนี้ขอแลกเปลี่ยนเนาะแต่ต่อกับมาตรา28ซึ่งเป็นมาตราปรับปรุงการกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งของนายทหารซึ่งในกฎหมายว่าด้วยนายทหารฉบับนี้ก็ได้มีการปรับปรุงและก็ได้กำหนดอนามประธานเนาะแล้วก็รองประธานกรรมธิการปกครองชาติปกครองสงบสภาแห่งชาตินี้ใช้เนาะซึ่งได้กำหนดในใส่ในข้อ5นี้ประธานคณะกรรมการปกครองชาติปกครองสงบซึ่งได้กำหนดสั้นพ้นตีส่วนว่าท่านรองประธานกรรมธิการท่านได้แม้นได้กำหนดใส่ข้อ6และกำหนดสั้นพุทธตวาและหัวหน้ากลุ่มป้องกันชาติแม้นได้กำหนดใส่ข้อ7โดยกำหนดสั้นแม้นพันเอกฉะนั้นเมื่อเบิ่งเทียบใส่กับกฎหมายป้องกันความสงบแล้วเห็นว่ามีความแตกต่างกันเนาะคือมาตรา45ของกฎหมายป้องกันความสงบฉบับปรับปรุงนี้การกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งบรรษาของนายตำรวจซึ่งตำแหน่งประธานกรรมธิการนี้ในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดใส่สั้นพ้นตีหรือสั้นพ้นโทเนาะส่วนว่ารองประธานกรรมธิการเป็นว่าสั้นพุทธจตวาหรือสั้นพ้นตีส่วนว่าหัวหน้ากลุ่มเป็นสั้นพุทธจตวาจากสั้นจุดนี้ข้าพเจ้าจะขอเรียกเรียนอยากเสนอให้ทางกำลังส่งครับพวกเขามีความเป็นเอกภาพกันเนาะ
1: พลจตวาสุริพรคำพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายปรับปรุงเนื้อในเพิ่มเติมโดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์ในมาตรา16ที่เว้าถึงการนำพาและบรรษานายทหารเห็นว่ายังบ่ละเอียดจะแจ้งเท่าที่ควร
4: อยู่ในมาตรา16นี่อ่านมันคือว่ามันบ่จักของปานใดเพราะว่าอิงใส่อยู่ในนี้เขียนว่านายทหารอยู่ภายใต้การนำพาเด็ดขาดโดยกงหอบด่านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและอยู่ในนี้ได้เขียนว่าประธานประเทศเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบศูนย์กลางตัวนี้นี่มันในตำแหน่งของเลขาธิการไงเพราะว่าพวกเฮามันบ่มีอันคณะพรรคการทหารศูนย์กลางซุมปี80ยังมีแต่ซุมปี90บ่มีเป็นแม่ทัพนี่ถึงแล้วเพราะว่าประธานประเทศนี่คันแม่นคือเพื่อนเฮานั่นมันว่าเป็นประธานสภาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแห่งชาติพอเวลาสงครามเกิดขึ้นมีประธานประเทศเป็นผู้ประกาศจะหุบการตามสงครามนั่นเองสิระดมทุกกำลังนับแต่แนวนับแต่ศึกษาระดมนักเรียนนักศึกษาเขาหับใส่กองทัพนี่มันสภานี่เป็นผู้เฮ็ดและคณะกรรมการป้องกันสาป้องกันความสงบเป็นตัวแทนพรรคนำพาเด็ดขาดโดยกองและหอบดานของพรรคต่อกำลังกองอาวุธในเห็นบอกกองประชุมในครั้งที่11กองประชุมปฐมมฤกออกมาประกาศคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคบ่มีทหารตำรวจในการอันนี้มันคือว่ามันบ่สอดคล้องกับพรรคนำพากำลังประกอบอาวุธเด็ดขาดโดยกองและหอบด่านเนาะตามทัศนะข้าพเจ้าเนาะ
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วคณะรับผิดชอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจต่อ ่อมาประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิบในภาคบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุง
0: การจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุขยูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาแม่นอิงใส่ความต้องการของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเฮ็ดให้การปฏิบัติโครงการบ่ทันมีจุดสุ่มและเกิดมินิสินแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่านับแต่ปี2006เป็นต้นมารัฐบาลได้มีจุดสุ่มบุริมสิทธิ์เพื่อบ่ให้มีการลงทุนกระจายกระจายคือระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับ6เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2007ซึ่งได้มีบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเข่งฮ้อนด้านเศรษฐกิจการเงินการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
5: ต่อการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้ซุ้มใส่ตาม6เป้าหมายเนาะการลงทุนของรัฐนี้เพื่อให้ได้มีซุ้มเพราะว่าพวกเฮาได้ถอดถอนบทเรียนพวกแผน10นี่ก็แม่นว่าพวกเฮาได้ถอดบทเรียนจากแผน9และแผน8ถือว่าเฮาได้เฮ็ดให้มีจุดซุ้มหลายขึ้นเพื่อให้การลงทุนของรัฐดังประมาณมีจุดซุ้มแต่มันมีประสิทธิผลเพื่อบ่มีให้การสร้างดีใหม่อีกผ่านมากันนี้คุ้มเครือกันหลายก็ย้อนว่าเฮายิ่งใส่ความต้องการแต่บ่ได้ยิงใส่แผนบุริมสิทธิ์สารพอได้ยิงใส่6เป้าหมายแหละการฮู้ใน6เป้าหมายนี่ก็แม่นเข้าฮู้กันแล้วก็ซุ้มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงแหละสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเนาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นต้นแม่นเส้นทางคมนาคมนี่เสื่อมยุ่งเสื่อมจอดเข้าหาเขตการผลิตการบริการท่องเที่ยวนี่และรับใส่ยุทธศาสตร์จุดซุ้มและพัฒนาชายแดนการค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้ารวมทั้งการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติการพัฒนาศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาสิ่งมือแห่งงานบริอิงใส่เป็นเบียบบริมสิทธิ์คนนี้เพื่อจัดสรรเป็นการลงทุนของรัฐ
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าในปี2007งบประมาณการลงทุนของรัฐจะมีจำนวน 17,000 ตึกกีบเพิ่มขึ้น 7,500 ตึกกีบเทียบใส่ปี2006การจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นแม่นอิงตามกำหนดหมายการจัดสรรมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานคลาวเดียไซบัมประธานาธิบดีเม็กซิกได้ลงนามในกฎหมายการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบ่ให้บุคคลที่ถือ2สัญชาติลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเจ้าแขวงหรือผู้ว่าการรัฐรวมทั้งคณะรัฐบาลของเม็กซิกหากกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากสภาสูงและสภาผู้แทนประชาชนรวมทั้งได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติของรัฐตามจำนวนที่กำหนดไว้ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศใช้แต่กฎระเบียบใหม่นี้จะเริ่มมีผลต่อขบวนการเลือกตั้งในปี2008เป็นต้นไป
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมณีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากในพื้นที่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมุนคา1ตื้อ200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะสามารถผลิตแห่ธาตุหายากเพื่อรองรับความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ 4-5% โครงการนี้มีชื่อว่าอาราฟูราแฮเอิร์นโนเรนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอาริสปิงรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติของประเทศผ่านการจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เข้าในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต ่อไปเชิญทานฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันการทูตลาวที่12ตุลา1945แม่นกงกับวันประกาศเอกราชโฮมลาวเฮ็ดให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของประเทศลาวเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือวันประกาศเอกราชครั้งทำอิฐของประเทศลาวเป็นการใครสังกัดใหม่ที่ได้เฮ็ดให้ประชาคมสากลรับรู้ความเป็นเอกราชของลาวที่บ่เคยถูกรับรู้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิผู้ฮุกฮานไซสนาดังกล่าวนั้นแม่นมากผลแห่งการต่อสู้ด้วยกำลังประกอบอาวุธและการต่อสู้ทั้งการเมืองของรัฐบาลลาวอิสระด้วยการนำใส่วิธีทั้งการทูตอย่างตั้งหน้าผ่านการไกลเกี่ยเจรจาและอาศัยปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากภายนอกซึ่งมีบทบาทอันสำคัญต่อการประกาศเอกราชและต่อต้านกำลังของศัตรูในระยะนั้นเพื่อเป็นการยั่งยืนถึงผลงานและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของการเคลื่อนไหวทั้งการทูตของการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยในวันที่19มิถุนายน2013กรมการเมืองศูนย์กลางผักได้มีมติตกลงหับห้องและกำหนดเอาวันที่12ตุลาของทุกๆปีเป็นวันการทูตลาวตลอดระยะ81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวโดยสืบต่อหมุนเสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษและนักปฏิบัติหุ่นก่อนการทูตลาวได้ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยและประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาปพัฒนาประเทศชาติเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือแบบเสมอต้นเสมอปลายตามทิศนำเพิ่มมิตรลดพรศัตรูโดยการนำใส่การทูตป้องกันเหตุและบุกทะลุในการเปิดกว้างการหัวมือแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายระดับหลายรูปแบบและหลายสีสันทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสภาพพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และไกลสร้างได้ความไว้เนื้อเสื่อใจจากเพื่อนมิตรสากลนับมือกว้างขวางมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตกับ155ประเทศอยู่ในโลกมีสายพัวพันกับ145พรรคการเมืองจาก82ประเทศมีสาวสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศและ1คณะสันติภาพและสมาคีลาวกับต่างประเทศมีสำนักงานผู้ต่างนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศจำนวน42แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูตจำนวน28แห่งสำนักงานผู้ต่างนาถาวรจำนวน3แห่งสถานกงสุลใหญ่จำนวน10แห่งและห้องการกงสุลจำนวน1แห่งมีสำนักงานผู้ต่างประเทศประจำอยู่ลาวจำนวน33แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูต27แห่งและสถานกงสุลใหญ่6แห่งมีกงสุลกิตติมศักดิ์ของลาวอยู่ต่างประเทศ24แห่งใน18ประเทศมีกงสุลกิตติมศักดิ์ของต่างประเทศอยู่ลาว20แห่งมีด่านสากล32แห่งและมีการพัวพันด้านการค้ากับหลายกว่า60ประเทศอยู่ในโลกในขอบสองฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับประเทศต่างๆอย่างตั้งหน้าพิเศษแม้นการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าสู่ล่วงเลิกหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีและการเป็นคู่ห่วมสถาปกรรมแล้วจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่เพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนาน และการเป็นเพื่อนมิตรห่วมอุดมการเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีและกูบาพร้อมทางได้เสริมขยายและยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในนี้เป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและมั่นคงยาวนานกับกัมพูชาเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกับญี่ปุ่นเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับรัสเซียในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงกับไทยเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับฮังการีเป็นคู่ห่วมมือหอบด้านกับสาธารณรัฐเกาหลีและออสเตรเลียและเป็นคู่ห่วมมือแบบกลุ่มรวมกับสหรัฐอเมริกาในขอบหลายฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสตุลาวได้เคลื่อนไหวอย่างเฮาหันและเป็นเจ้าการในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อยกสูงบทบาทของตนให้นับมือพ้นเด่นโดยสืบต่อเป็นเจ้าการเข้าห่วมกระบวนการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าแน่ใส่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของลาวเป็นต้นขอบองค์การสหประชาชาติและองค์การเครือข่ายขอบการหัวมืออาเซียนองค์การการค้าโลกองค์การฟรังโกโฟนีสากลขบวนการบ่ห่วมกลุ่ม G77 กลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและกลไกการหัวมือขององค์การจัดตั้งสากลอื่นๆปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า141องค์การพิเศษลาวได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ2สมัยคือสมัยที่50และสมัยที่76ถูกเลือกให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ในสภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติสมัย2003-2005และล่าสุดลาวยังได้เข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การหัวมือเสียงไห้อย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2006และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกในวันที่16กรกฎาคม2006นอกจากนั้นลาวได้ดำเนินขบวนการเสนอเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การหัวมือและการสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจคงเขตอาซีหรือ CICA ซึ่งจะมีการหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสุดยอดครั้งที่7ขององค์การ CICA ในวันที่15ตุลาคม2006ที่ประเทศอาเซกไบซันเคียงคู่กันนั้นลาวยังสืบต่อเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลเป็นต้นขอบการหัวมือ1แล้ว1เส้นทางขอบการหัวมือแห่งอาซีขอบการหัวมืออาซีตะเวนออกอเมริกาลาตินบรรดาขอบการหัวมือแม่น้ำคองและคู่ห่วมพัฒนาเซนขอบการหัวมือแม่น้ำคองแม่น้ำลันซ่างแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาแม่น้ำคองญี่ปุ่นแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีและแม่น้ำคองสหรัฐอเมริกาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หับหูความไว้วางใจและได้หับเกียรติเป็นประธานกองประชุมระดับสุดยอดและเป็นเจ้าภาพในเหตุการณ์ทั้งการทูตที่สำคัญของพรรคพื้นและสากลเป็นต้นเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน3ครั้งเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนาม5ครั้งกองประชุมสุดยอดขอบการหัวมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม3ครั้งกองประชุมรัฐสภาไอโปกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบรรดาประเทศใช้ภาษาฝรั่งหรือฟรังโกโฟนีครั้งที่3กองประชุมสุดยอดบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคงครั้งที่3กองประชุมประจำปีครั้งที่17เวทีปรึกษาหารือรัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกงานมกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25กองประชุมสากลว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานครั้งทำอิฐในปี2010และพิเศษในปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามตามเป้าหมายและได้รับฮองเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2022-2026แถลงการการเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2007-2031และกองประชุมอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีความหาวหัน ฏิบัติพันธะของตนภายใต้สนธิสัญญาต่างๆที่ลาวเป็นภาคีรวมมี 1,500 กว่าฉบับในนั้นครอบหลายฝ่ายมีหลายกว่า900ฉบับและได้สำเร็จการสร้างกฎหมายของแขนงการต่างประเทศจำนวน5ฉบับพร้อมทางได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวน9ฉบับตลอดระยะ81ปีแห่งการเคลื่อนไหวการทูตลาวพวกเขาสามารถยืนยันด้วยความเอกอ้างทะนงใจว่าแขนงการต่างประเทศได้มีผลงานพ้นเด่นประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจการต่อสู้กูซาดในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาปพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันภายใต้การนำพาอันสลาดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมีการเคลื่อนไหวการทูตที่ห่าวหันของการนำขันสูงผักหลัดมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกแขนงการแต่ศูนย์กลางฮอท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศของผักหลัดเฮามีความถูกต้องและนักแน่นทางด้านยุทธศาสตร์มีความคล่องแคล่วและนิ่มนวลทางด้านยุทโธปายในแต่ละระยะเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาตามที่สังคมนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสืบต่อสร้างสาปพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกสังคมมีความปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลพิเศษในท้ายปีนี้ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามคาดหมายที่วางไว้และจะก้าวสู่ระยะใหม่ของการพัฒนา

0: ใจเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
1: สลองลาวชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
3: ว้าเป็นได้เลยล
2: ่
3: ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแม่นเราต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
2: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ป้าถกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลุ้นความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินกีบเงินตา
7: แลกเปลี่ยนเงินตราสะทายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 นหาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการทามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วบางท่านนี่ก็กำหลังเดินทางเนาะไปกินข้าวเที่ยงในตอนนี้ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเวลาของแต่ละคนนี่ก็มีจำกัดแดบางคนนี่ก็คุณเคียวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการเพื่อนธนาคารขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและข่าวซื้อในจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ้นอ้อมเรียกงานลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็ได้นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถสอบถามได้เนาะเปิดโทรแมน021-217-770และผัวพันเรียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อได้เปิดโทรแมน021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังพบพ้อกันทางรายการพวกเราก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำมาฝากประธานเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณฮู้เนาะมาฝากในระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งจะนำเสนอสารณฮู้หัวข้อใดนั้นมีรายการสามารถติดตามนำพวกเขาได้เนาะในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02141922บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร02126-5483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02126-5461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารท่านผู้ฟังที่เคารพอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังโดยอิงใส่ในมาตราที่31เว้าถึงการรายงานและการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องรายงานผลการขายหุ้นกู้ให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา5วันและถการนับแต่วันสิ้นสุดการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งเป็นต้นไปคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้องยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ภายในเวลา5วันและถการนับแต่วันได้รับการรายงานเป็นต้นไปและในมาตรา32ก็ได้ว่าเกี่ยวกับการนำไส้ทุนที่ระดมได้บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องนำไส้ทุนที่ระดมได้ให้ถูกต้องตามแผนการนำไส้ทุนและตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อพร้อมทั้งรายงานการนำไส้ทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จนกว่าจะนำไส้ทุนดังกล่าวหมดบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไส้ทุนที่ระดมได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และมาตรา33ก็เว้าเกี่ยวกับการนำไส้บทบัญญัติของการออกจำหน่ายหุ้นท่านผู้ฟังเอกสารรายงานการเงินหนังสือส่วนซื้อการพิจารณาการออกจำหน่ายหุ้นกู้การสั่งโจและการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของการออกจำหน่ายหุ้นตามที่ได้กำหนดไว้ในหมวดที่1ของภาคนี้และนี่ก็คือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปมารับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
2: ์แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะที่เบอร์สายด่วนหมายเลข1602ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งการติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lsc.gov.la และอีก1ช่องทางก็คือผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาแล้วสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์โดยอิงใส่ในหมวดที่3เว้าถึงการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสืบต่อในมาตราที่34เนาะเว้าถึงการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลซึ่งการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลแม่นการนำเอาพันธบัตรรัฐบาลออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับเป้าหมายประเภทรูปแบบเงื่อนไขและขั้นตอนเกี่ยวกับการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและมาตรา35ก็ได้เว้าเกี่ยวกับการฝากและการจดทะเบียนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลที่ออกจำหน่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์ต้องฝากไว้ศูนย์หับฝากหลักทรัพย์และจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และมาตรา36ท่านผู้ฟังก็ได้เว้าเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหุ้นกู้และบริษัทจดทะเบียนสำหรับบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหุ้นกู้และบริษัทจดทะเบียนให้ปฏิบัติหลักการการคุ้มครองบริหารเป็นต้นก็แมนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาบริหารและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวธุรกิจคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดหลักการคุ้มครองบริหารที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังตอนนี้จะพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: อยู่เมืองลาวไซแตงเงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังการติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มได้หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามติดต่อได้เนาะที่เบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารานาฮู้นำมาฝากบัดทานซึ่งมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จากเกี่ยวกับสาเหตุที่ว่าเฮามักเจ็บแอวเจ็บหลังเป็นประจำโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอายุยังน้อยเนาะแต่ก็รู้สึกว่าปวดหลังเจ็บแอวอยู่ตลอดท่านผู้ฟังมาหาฟังน้ำกันเนาะว่าอาการเจ็บหลังนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มทำอิดก็จะเป็นแบบเจ็บกระทันหันที่แบบว่าเจ็บทันทีทันใดเลยท่านผู้ฟังซึ่งส่วนหลายนี้ก็จะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าไส้ห่างกายผิดท่าจนเฮ็ดให้กล้ามซีนหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าบาดเจ็บและกลุ่มที่สองก็แมนกลุ่มที่เจ็บแบบซ้ำเหื่อจะมีอาการแบบเดียวกันเนาะแต่ว่าบึดเดียวกับเจ็บบึดเดียวกับเซาบางเทือนี่ก็เจ็บน้อยหรือว่าเจ็บดนเจ็บหลายท่านผู้ฟังสาเหตุที่ว่าให้เฮ็ดให้เจ็บหลังนี่ส่วนหลายก็จะเกิดจากกล้ามซีนหรือว่าเส้นเอ็นอยู่บริเวณหลังอักเสบเกิดจากการใช้วิธีที่ผิดบ่ว่าจะเป็นนั่งดนยืนดนนอนคว่ำหรือว่าอ่านหนังสือก้มยกเครื่องพิจังวะบางคนนี่อายุยังน้อยนี่ก็จะรู้สึกได้เนาะถ้าบ่ฟังบางคนนี่ก็เจ็บหลังตลอดเอิ้นว่าเจ็บซ้ำเหื้อแต่ถ้าว่าเฮาอายุหลายขึ้นไปนี่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับอาการเจ็บหลังเรื่อยๆแบบนี้บึดเดียวเจ็บบึดเดียวเซาอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังห่างกายเฮานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใช้งานถ้าว่าเจ็บหลายเกินไปนี่ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอเนาะให้เพิ่นประเมินอาการถ้าว่าเจ็บแล้วท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะเจ็บย้อนว่าเฮ็ดเวียกดนนั่งโดยที่บ่ได้เคลื่อนไหวห่างกายนั่งแต่เอิ้นว่านั่งท่าเก่าเนาะบ่ได้เหน่งติ่งบ่ได้เคลื่อนไหวไปใส่ท่านผู้ฟังต้องได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเด้อในการยืดเส้นยืดสายแดปรับเปลี่ยนท่านั่งให้มีความเหมาะสมกับตนเองเนาะท่านผู้ฟังบ่ให้นั่งแต่ท่าเก่าหลายเกินไปเด้อในจุดนี้อาจจะเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเจ็บหลังปวดแอวได้และสิ่งที่สำคัญเนาะการออกกำลังกายนี่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามซีนอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็คือสารานาฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัดทานที่กำลังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารในแต่ละมื้อก็มีหลายๆหัวข้อเนาะมาสลับสเปลี่ยนนำเสนอให้มิรายการได้หับฟังเป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีและเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจอีกท่านึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นทีมงานรายการเพื่อนธนาคารลามิตรรายการไปก่อนพบกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต้นสมงสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการสุกยูส่งเสริมการผลิตปรุงแต่งเหตุทานสร้างมูลค่าเพิ่มและหับไส้ภายในตามถิ่นเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองมีความคืบหน้าคือแนวใดในโอกาสซีเจ๋งอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกอบประชุมสมัยสามมันเถื่อที่ทรงของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาสเอตตุลานีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านมาลัยทองโกมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าต่อปัญหานี้ในระยะผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีนโยบายส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการพัฒนาแห่ธาตุในระยะผ่านมายังมีทายเอียงเน้นใส่การส่งออกวัตถุดิบเป็นต้นต่อเพื่อสร้างรายหับมาแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเหตุให้การนำไส้ทรัพยากรบ่ทันคุ้มค่าเพื่อปฏิบัติตามมติ04ทับกมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองรัฐบาลได้วางทิศทางลดพ้นและก้าวไปสู่การยุติการส่งออกแห่ดิบสืบต่อหันทิศการพัฒนาแห่ธาตุให้ไปตามวิสัยทัศน์ทียุทธศาสตร์ปี2023ได้กำหนดไว้คือพัฒนาเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่แห่การหันทิศเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและการใช้ทายแห่งทรัพยากรแห่ธาตุอย่างโปร่งใสเป็นมืออาชีพประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตามเป้าหมายการพัฒนาสีเขียวและยืนยงท่านมาลัยทองกุมาสิทธิ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการส่งเสริมการปรุงแต่งแห่ธาตุเห็นว่ามิถายังดีขึ้นเป็นต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาซีโปตัสผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาซีโปตัสอยู่แขวงขมวนได้มีความเสื่อมั่นต่อนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งใน1ปีผ่านมาผู้พัฒนานิคมสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วจำนวน14โรงงานมูลค่าการลงทุนทั้งหมด730กว่าล้านดอลลาร์ในนี้มีจำนวน9โรงงานที่ได้ดำเนินการผลิตแล้วและในเดือนมกราคม5เดือนสิงหาปีนี้มีมูลค่าการส่งออกถึง120กว่าล้านดอลลาร์ได้สั่งเวียกเหตุการณ์ทําเกือบ 2,000 คนโครงการขุดค้นเกลือโพแทสได้เพิ่มกำลังการผลิตเหตุให้การมอบพันธะภาษีกรขึ้นจาก93ล้านดอลลาร์ในปี2025มาเป็นห้อยกว่าล้านดอลลาร์ใน9เดือนปีนี
2: ้จบข่าวบัดนังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันอีกแล้วกับมื้อนี้วันอังคารวันที่13เดือนตุลาอีกตื่มบอเท่าได้เดือนเขาก็จะ Say Goodbye 2026ตอนทับ2027รู้สึกว่าเวลาเอิ้นบา Time Fly เวลาไวเหลือเกินมืดเดียวหนึ่งสิหมดปีแล้วมีรายการมืดเดียวหนึ่งกะสีออกพรรษาแล้วเทศกาลงานบุญงานดองไล่คนก็ว่าเอออยู่ในจำพรรษานี่ก็ดีได้รู้สึกว่างานต่างๆก็เงียบสงบดีพอได้ซากหม้อไฟพอได้ทอนได้ห้อมเป็นว่าบางคนก็ว่ารู้สึกมันเงียบเกินไปอยากจะให้มีบรรยากาศเพิ่นบอกแล้วว่าไล่คนไล่แนวเขียดก็สุดแล้วแต่ส่วนบุคคลจะคิดเนาะกับ Colorful มื้อนี้พวกเราก็มีเสียงเพลงเก่าๆอ่ะทึกตามธีมของรายการวันอังคารนำเพลงเก่าๆมาให้มีรายการได้ฝังห้วนคืนอดีตนำการแล้วเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมมากเพลงแบบใดก็สามารถกินการเงินเข้ามาเพลงเก่าเนาะไล่คนกับบอกว่าติดตามอยู่บางเถื่อเพลงใหม่กับบ่ฮู้จะข้อเพลงได้ว่าซั่นเพลงเก่าอยู่ในใจอยู่ในใจก็สามารถกิ้งกางเงินเข้ามามีรายการผ่าน021-224173อีกตื่มเบอร์1เนาะ030-5787052 Even when I close my eyes there's a

0: ก็เป็นผลงานของ Eagles วง Eagles วง American Rock Band เพลงนี้พวกเกี่ยวห้องไว้ตั้งแต่พุ่นได้40ปลายปีอ่ะ46 47ปีสุ่มปี1980อ่ะมีรายการกับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า I Can't Tell You Why บ่สามารถบอกได้โดยเหตุผลได้ประมาณนั้นก็เป็นซิงเกิลที่สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่6ของพวกเกี่ยวใส่ชื่อว่า The Long Run กับนักฮ้องมงเนี่ยทิโมธีชมิดนะเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นนักฮ้องนำฮ้องแต่งเพลงร่วมกับแกรนด์ฟรีแล้วก็ดอร์เฮลลี่ซึ่งเพลงนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนวุ่นวายความผูกพันที่ตัดขาดบ่ได้ประมาณนั้นซึ่งอยู่ในเพลงเขาก็จะได้ยินคำว่า Every time I try to walk away something make me turn around and stay I can't tell you why เพราะว่าทุกครั้งที่อีกฝ่ายพยายามออกไปพยายามจบบาซันซาแต่ก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะเฮ็ดให้ต้องอยู่ต้องห้วนกลับมาแล้วก็อธิบายว่าได้ว่าเป็นยังจึงเป็นแบบนั้นอ่ะจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า I can't tell you why เพิ่นบอกว่ากูกรรมกูเวรก็ได้ยินบ่เออถึงจะมีบัญหาถึงจะมีปากเสียงกันตลอดแต่ก็ยังตัดคาดกันนะฉะนั้นแทนที่จะมีปากเสียงเหยียดให้ต่างฝ่ายต่างบ่สบายใจจังได้มันก็บ่คาดกันเด้ก็มาปรับว่าเฮ็ดจังได้จะมีความสุขอยู่ด้วยกันประมาณนั้นดีบ่หยิบไม้มีรายการได้ฟังแล้วเกากึกเลยเพลงนี้เดินทางพร้อมทั้งกิ่งไม้และคาราฟูลยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทีกิ่งกลางกันเข้ามาขอบใจเราโทรคมทีให้การสนับสนุนรายการระยะนี้ก็คือเว้าทุกมือนั่นแหละว่าเพิ่นแจกรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์และก็ยังมีบริการอื่นๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ใช้บริการของเราโทรคมอย่างสะดวกสบาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต ้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสับสนรายการเนาะเธอเป็นผู้ให้การสับสนหลังนั่นแหละมีรายการทำเข้ามาว่าแพ็กเกจพิเศษนั้นหมดแล้วว่าหมดแล้วหมดเมื่อวานนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษเพิ่นจัดระวางสลิมสลองวันขู่แห่งซาจัดอาทิตย์เดียวผู้โทรเข้ามาเพิ่นก็ว่าอุ้ยเนาะจ่ามื้อนั้นมื้อนี้ว่าสิตื่มแพ็กเกจก็ว่าแล้วคันเพิ่นมีโปรพิเศษแล้วก็เคี้ยวจัดถ้าบ่ซัดก็สิแหละตอนนี้มันยังมีให้พวกเราได้ลุ้นน่ะบอกว่าจะตื่มบริการได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมถ้าว่าเราตื่มครบ 100,000 เบอร์เราก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมอีกตื่มครึ่งเดือนน่ะเดี๋ยวนี้วันที่13แล้วเด้อีกตื่ม10ปลายมือเพิ่นก็จะแรนดอมอีกครั้งนึงมอบรางวัลออกไปหอยล้านน่ะมอบไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนหมดปี2026นี้นะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้หลายคนก็เว้าเกี่ยวกับบุญสวงเหือบุญสวงเหือก็ท้ายเดือนนี้ก็เป็นออพันซ่านะก่อนจะฮอดบุญสวงเหือใหญ่ดังที่กิ่งไม้บอกไว้มันก็มีบุญสวงเหือจอมแจ้งก่อนปีนี้เพิ่นจัดวันเริ่มเมื่ออื่นเลย14ฮอด18ก็มีตลาดนัดวางแสดงสินค้าอันหนึ่งหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์เด้เพราะว่าจ้างนครหลวงก็คือแขวงไก่เขียงแน่นอนมือสวงเหือก็มีเหือสวงลายประเภทลงแข่งเขาก็สามารถไปเบิ่งบรรยากาศได้เนาะจอมแจ้งแล้วจึงเป็นวัดจันเด้วัดจันแล้วจึงเป็นสี่ไข่ท้องไว้ท้องขึ้นใจไว้แต่ว่าแต่ละปีส่วนไลน์ก็บ่ค่อยได้มีโอกาสไปอ่ะตะกี้ได้ไปอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเวียกอ้อมโตส่งแห่งใจไปแล้วก็ติดตามข่าวๆต่างๆมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมินรายการเพลงนี้ใส่ซื่อว่า I like me better มาฟังนำกัน

0: York City
1: ก็หยิบเพลงนี้มาให้มิรายการได้ฟังปล่อยในกลางปี2017อ่ะ18ปีเนาะใส่ชื่อว่า I Like Me Better เป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกัน Ralph เนาะกับอัลบั้มพิเศษอ่ะใส่ชื่อว่า I Met You When I Was 18จังหวะก็ได้ใจอยู่มันจะมีความยูนิคในทำนองเพลงตัวเนี้ยมีเอกลักษณ์ของมันนะเราจะได้ยินเสียงเสียงแขนว่าหรือว่าเสียงเปียโนเนาะลินแบบอีดอีดอีดแอดเออมันก็จะเป็นเสน่ห์นึงอ่ะเพลงนี้บอกว่า I like me better when I am with youเขาจะเห็นคำนี้ประโยคนี้ตลอดเพลงซึ่งเป็นการย้ำว่าค่อยมักตัวเองไล่ขึ้นเมื่อค่อยอยู่กับเจ้าประมาณนั้นอาจจะเป็นแห่งบานานใจเมื่อเขาอยู่กับคนที่หูใจเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเห็นอันใดใดดีกว่าที่บ่มีเข้าอยู่อ่ะการเบ้ากันวากันไปการมาการวางตัวต่างๆคือว่าดีอ่ะความขี้คานมักง่ายกับบ่มีประมาณนั้นเมื่ออีกฝ่ายมาอยู่ไกลสิ่งที่คานก็กลายเป็นมันคนที่เบ้ายากก็เป็นคนที่คำฮู้ประมาณนั้น จึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า I Like Me Better ก็หยิบให้มีรายการได้ฟังเนาะเพลงเก่าแล้วล่ะหลายคนก็เคยพบเคยพอตัวเองเป็นแบบนี้แม่นว่าเขาบอกว่าความรักสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนในเป็นคนที่ดีกว่าหรือว่าความหักเปลี่ยนคนเป็นพิษก็มีก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ว่าเขาพบกับอีกฝ่ายแบบไหนแต่ส่วนไล่ก็เป็นสิ่งหนึ่งพักดันให้เขาสู้เป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นล่ะขอบใจเราโทรคมเดอร์ทีเดินทางพร้อม

อาทิตย์หนึ่งก็มีเด้อ 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7ก็สมัครได้ทั้งเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนวิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้อมเวลาไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่าย AIS กลับมาก็มาจับเครือข่าย LTC ก็ใส่ได้ปกติถือว่าคุ้มอ่ะแล้วเป็นแพ็กเกจที่เราสามารถกำหนดวงเงินเป็น Unlimited มีรายการค่าแนนแรกมูลค่าโทรยังมีอยู่ว่าอย่างเด้ออย่างเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นนำคะแนนไปแลกได้จะเป็นบริการเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเอาห้อยคะแนนนั้นแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสแม่นเลข10หรือจะเอาห้อยคะแนนแลก data 5 กิกมื้อ1รหัสแม่นเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3 กิก3มื้อรหัสแม่นเลข12แปลว่าการแลก data นี่เป็นทางเลือกเฮา3ทางด้วยกันมือเดียว3มือหรือว่า5มือ5มือเนี่ยมี2กิกไปแลก data ห้อยคะแนนรหัสเป็นเลข13จื่อรหัสแล้ววิธีแลกก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

เมื่อกี้ไปหาประทานอาหารสวยเนาะก็พอกับหมูอะหลวงพ่อบางเพิ่นว่าปีนี้ไปแม่ออกพรรษาอยู่เมืองหลวงเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแพเทียนเนาะเฮ็ดอย่างยิ่งใหญ่อะจามันนี่ได้หลายปีแล้วได้ก็เลยตอดหัวไปบ่อยากจะหับปากเถือบ่แน่พอดมือมาบางเธอใจขึ้นกับวับใจก็ยักไปหมดนั่นล่ะเนาะแต่ว่าก็ต้องเบิงหน้าเบิงล่างบนไปเวียนมาว่าเฮาสามารถหลบไปทางใดได้บ่กับเราโทรคมมีรายการตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเปลี่ยนมาใส่ 5G จะเป็นเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครได้พวกเขามีแพ็กเกจ 5G มี4แพ็กเกจด้วยกันให้เลือกแพ็กเกจ30กิกะราคา 100,000 1เดือนไซส์รหัสเป็น512และยังมีแพ็กเกจ 150,000 มี70กิกให้ไซส์1เดือนเซ็นกันรหัสเป็น513มีอีกเติมแพ็กเกจตัวหนึ่งอ่ะ125กิกเนาะราคาก็เป็น 25,000 ต่อเดือนรหัสเป็นเลข515และแพ็กเกจที่สูงราคาสูงแน่ 500,000 น่ะมีดาต้าถึง250กิก1เดือนรหัสเป็น514ชื่อรหัสแล้วก็สามารถแลกหรือว่ามาเปลี่ยนจะเป็นเบอร์ตึมเงินบริการรายเดือนสามารถสมัครได้วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะใส่อะเส้นว่าเอา30กิก100,000กิกใส่ได้1เดือนเป็น512กดเข้าไปสินะหรือว่าแพงสุด514 250กิกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้องเด้อตอนนี้มีรายการติดตาม Colorful อยู่บางคนก็ห้าก็ทูนินเข้ามาบางคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะอันนี้มันรายการได้เนาะผู้ใดเว้าผู้ใดว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful อยู่กิ่งไม้ครับหน้าที่ดำเนินรายการกับรายการพวกเรามีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ152

0: โมงนั้นล่ะเพียงแต่ทุนอินมาโบเวียนวันเศร้าวันชิดนะกันเน้นเป็นเพลงซากลซากลยังจะฟังเพลงใดเพียงแต่บอกสื่อสัตว์สื่อสัตว์เจนเขาก็จะไปซอกมาให้มีรายการได้ฟังมื้อวันอังคารพวกเขาจัดทีมของรายการเน้นเป็นเพลงเก่าๆวันคืนอดีตนำการเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าใช่ไหมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาผ่านซูนซองหนึ่งซองซอง4173อีกตึมเบอร์หนึ่ง0305787052โฆษณาติดต่อซองเบอร์นี้ได้บ่ได้ต้องติดต่อขณะกิ่งไม้อย่างอยู่หรือว่าทีมงานคาลิฟูนอย่างเบาอย่างว่าอยู่กิ่งกังเข้ามาภายล่างที่ปล่อยเพลงไปเขาก็จะจดเบอร์ไว้เพื่อประสานกับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ชื่อว่าเป็นเพลงตำนานซิงเกิลหนึ่งของไมเคิลแจ็กสันซึ่งผู้เกี่ยวจะจ้างลงนี้ไปแล้วนะตั้งแต่วันที่25เดือน6 2009แต่เพลงนี้มีรายการฮู้บ่ว่าบางชาติอยู่ในเรดิโอหรือเมนสตรีมทีวีต่างๆยังอยู่ในอันดับที่แฟนๆเพลงข้อเข้ามาอยู่คำว่า black and white สีดำและสีขาวซึ่งนักแต่งเพลงและนักฮ้องได้ฮ้องเพลงนี้ในปี1991แต่มีรายการซึ่งระบุเรื่องการต่อต้านการดูถูกผิวสีการยอมรับข่มลากไล่เสื้อสาดและการเรียกร้องความเท่าเทียมของมนุษย์ชาติด้วยกันเนื้อในเพลงกล่าวถึงเรื่อยๆว่า it doesn't matter if you are black or whiteบอกว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวดำกันแล้วแต่ต่างคนก็ต่างมีอยากให้ทุกคนนั้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอันนั้นก็เป็นเพลงหนึ่งเนาะที่อยู่ในใจของแฟนๆเพลงอ่ะโดยเฉพาะผู้ใดมักผลงานของลาซาเพลงพ็อปเอิ้นลาซาเลยล่ะเนาะคันผู้ใดติดตามวงการเพลงไมเคิลแจ็กสันจะรุ่นได้ก็แล้วแต่บ่มีไพ่ปฏิเสธระบบหูจักขอบใจเด้อมีรายการที่ทูนินมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางแคลิฟอร์เนียอยู่และระยะของเราเทเลคอมไทม์เว้าแล้วเว้าอีการบริการของเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น 5,200 ทางนี้จะเป็นแพ็กเกจต่างๆ non-stop package หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆก็หยิบมาเว้ามาว่าหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฮู้สำหรับแพ็กเกจต่างๆเมื่อมีรายการต้องการอยากจะตื้มเงินก็เพียงแต่เข้าไปเซิร์ชเบิ่งนะเพียงแต่พิมพ์ใส่ LTC package มันก็จะขึ้นมาให้พวกเราได้เบิ่งอย่างง่ายๆ non-stop package เนาะมี package เล็กซองอ่ะ15กิก40,000ใส่ได้เดือนหนึ่งซัพพอร์ตผู้ได้ทีบอสไซร์ไลน์แต่ยากจะมีการเชื่อมต่อยากจะติดต่อนั่นก็เป็นคำตอบอันหนึ่ง40,000ก็โอเคได้วิธีสมัครแพ็กเกจตัวนี้เป็นนันสต็อปแพ็กเกจกดดาว559เครื่องไม้ดาวเลขซองเครื่องไม้สี่เหลี่ยมเราถั่วออกค่อนข้างจะไซร์ไลน์เนี่ยแต่กับบทเพิ่งขั้นว่าแบบฟาร์มแมปไหวคือจะลวดแบบนี้กับโมเมนเนาะแต่ก็ชื่อว่าโอเคอ่ะผู้วางกระไซแพ็กเกจตัวนี้565 25กิก30มื้อใส่แท้ใส่ว่าบอกก็ค่อนข้างจะใส่ได้ใส่ทุกมืออ่ะจะเบิ่งนะเบิ่งหนังฟังเพลงเบิ่งข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆส่วนไลน์ก็เหตุเวียกผ่านช่องทางนั้นอยู่แล้วอ่ะจริงไหมก็ใส่ตัวเนี้ย25กิก1เดือนถือว่าคุ้ม 65,000 กิกผู้ใดสนใจแพ็กเกจตัวนี้ก็ดาว559เครื่องไม้ดาว565เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถูกแต่เมื่อวันอันนั้นที่18นะ12กิ๊กไม่สมัครแพ็กเกจตัวเพิ่นให้มีแพ็กเกจวันคู่ด้วยเออ ได้อันนั้น data เพิ่มตั้ง
1: 50%
0: เกือบลืมนะเกือบลืมสมัครเมื่อก่อนบ่นั่นแหละมีรายการเข้ามาถ้ามากิ้งไม้หมดแล้วบ่หมดแล้วสไลด์โปรเว็บซีนแล้วเพิ่นก็มีระยะสั้นๆแต่โปรระยะยาวนั้นแมนแจ้งรางวัล100ล้านทุกเดือนในระยะนี้เพิ่นแจ้งมาได้3 4 5เดือนแล้วล่ะและจะแจ้งไปจนถึงท้ายปีเป็นการขอบใจลูกค้าก็คือมิตรรายการที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมการเสริมสลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างต่างอ่ะเงินไข่ก็ง่ายๆเพียงแต่พวกเฮานั้นตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมจะตื้มหลายบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุด 100,000 เด้ออย่าหลุด 100,000 เพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมแบบออโตเมติกแบบอัตโนมัติว่าสั้นๆก็อยากจะให้ทุกคนได้ลุ้นรางวัลนำกันน่ะก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้เด
2: ้อขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
10: ลาวโทรคม
9: โทรคมของคนลาว
10: เพื่อสังคม

เติมหนึ่งซิงเกิลเก่าๆ2007หยิบมาให้มีรายการได้ฟังคนงานของชินิเวิร์ดเก่าแท้เก่าวากับบ่อนะ2007นี่เอง

กับซิงเกิลตัวนี้ใช้ชื่อว่า Breathless Breath แปลว่าห้าใจห้าใจบ่ได้ประมาณนั้นแหละเนาะชีเนเวอร์นักร้องสาวอังกฤษคนนี้ห้องเพลงนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ซองในอัลบั้มเป็นซิงเกิลสุดท้ายว่าสั้นๆในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่ซองของผู้เกี่ยวใส่ส่วน Breathless ซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกที่ตัวเองได้ลงหักกับคนคนหนึ่งและบนหน้าเสือว่าจะได้เข้านั้นมาเป็นแฟนเบิ่งอันใดกระทึกอกทึกใจงดงามไปหมดจนเฮ็ดให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าหายใจฟืดบ่คิดบ่ฝันว่าจะเป็นแบบนั้นว่าซ่านก็เป็นซิงเกิลหนึ่งของชีเนเวอร์ที่หลายคนยังยากจะฟังอยู่เนาะดนๆกิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยให้ฟังขอบใจที่ทูนอินติดตามรายการกับฟีดแบคมาก็แล้วกันน้องยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะจัดรายการเป็นจังใดทึกอกทึกใจแบบใดบอหรือว่าต้องปรับปรุงแบบใดน้องยินดีต้อนรับเพื่อจะให้รายการนี้เป็นที่ทึกใจคลองมิดรายการและขอบใจเราโทรคมที่เป็นแห่งผลักดันให้รายการนี้ดำเนินมาฮอดทุกมื้อนี้ขอบใจลูกค้าเราโทรคมทุกคนที่ทูนอินมาติดตามและก็รับฟังเงินมาบริการต่างๆจากบริษัทนะพวกเขาส่งผ่านทางนี้คือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีรายการสามารถทราบซึ่งการบริการของเราโทรคมอินเทอร์เน็ตควมใบสูงเข้ายาวเข้าเหือนลายขนเอาเข้าแล้วก็บอกว่าคุ้มบางเคสมันก็เต็มได้ FTTH แล้วเพิ่นก็ขยายจุดหับออกไปเรื่อยฉะนั้นบางเคสยังบ่เต็มมีรายการก็สามารถสอบถามได้เด้อเอาเข้านี่ก็ถือว่าคุ้มหลังบางคนนี่เอาเข้าแล้วยังคิดกินแน่งว่าอุ้ยน่าจะเอาเข้าก่อนหน้านี้ดังผู้ว่าเป็นกังรู้สึกแบบนี้แทนที่เข้าเหือนแล้วเขาจะตื่มให้พอให้แม่ให้ลูกให้เต้าอุ้ยนะสับสนเจ็บมองเดี๋ยวผู้หนึ่งตื่มเดี๋ยวผู้หนึ่งเว้าแบบหนึ่งอยู่เอาอันนี้เข้าจบเอาเข้าเดี๋ยวเข้าไปเหือนแล้วก็ใช้ Wi-Fi อันเดียวกันเดี๋ยวนี้มีเป็น10แพ็คเกจให้เลือกความไวเริ่ม35จนถึง400เลือกได้ตามใจมีรายการสนใจก็สอบถามได้เด้อบริการตัวนี้เบอร์ตั้งโต๊ะ021219385เบอร์พนักงานค่ายพวกเขา5965-42895965-5693 5580-4053อีกตึมเบอร์หนึ่ง5560-0888สอบถามเพิ่นได้เวลายังซ่องนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามอยู่ยาวเงินห้องลาห้องการหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ก็ขอบใจมาฮอดมาเทิงกันอย่าลืมมืออื่นมงเก่า13โมงเป็นต้นไปมาพอกันใหม่สำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบายTake care

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่9ตุลานี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออวยพรและแสดงความสมเสยในโอกาสที่ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคในการเยี่ยมยามคำนับครั้งนี้ท่านยูอองโกเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำลาวในนามประธานกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนได้ต่างหน้าบรรดาทูตอาเซียนแสดงความชมเชยอย่างจริงใจต่อท่านทงสวรรค์พรหมวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการมังศูนย์กลางภาคพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีคำเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านองค์นายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นหน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่ภาครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านองค์นายกและประกอบส่วนสำคัญคราวในเวียกงานผักหลัดโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียกงานการต่างประเทศและพัวพันสากลการสนับสนุนและการเมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพันธมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการเมือทางในระดับภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและส่งเสริมอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านทงสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมเปิกสหฤอาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือส่งฝ่ายกับลาวพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจความเป็นแก่นกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิศซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู่ผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้เอามาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องของป่ายหมดสุผู้สุคนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนในยามบ่ายภายหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้ามาแล้วกะบ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกไปนำได้บางท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับลาขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามตลาดตลีห้างฮานต่างๆหรือว่าท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการปักดำเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดให้เห็ดนาหรือว่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็แล้วแต่บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำได้บางท่านนี่ก็ตึกกระดุงหาปลาอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงเอาสะดุงจุ่มลงน้ำนอนแซกขาขึ้นห้างฟังวิทยุอยู่ดนๆก็ยกสะดุงขึ้นเธอหนึ่งยามเบิ่งเป็นบาทเป็นระยะระยะจังใดก็แล้วแต่อากาศฮ้อนๆเอาๆลงน้ำลงท่านี่ก็ขอให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะผ่านมาจนมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ายังเอาอยู่ยามมื้อเว้นบางมื้อนี่ถึงแม้นว่ามีฝนตกหรือว่าฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าบดฟ้ามืดครึ้มอากาศก็ยังเอาอยู่เฮือนี่ซึมเหนียวตนเหนียวตู่มันฮ้อนมันเอาเวลาลงน้ำลงท่านี่ให้ระมัดระวังอาจจะปรับตัวบ่ทันเห็นให้เกิดอาการซอกขึ้นมาเกิดเป็นกามซีนปันเพื่อนเอินว่ากามขามันปันดีดแข้งดีดขาบ่ได้ลอยน้ำบ่อยู่จึงน้ำบ่อยู่ก็จมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอันตรายเอามาเตือนฝากเตือนถึงทุกท่านโดยเฉพาะก็เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยที่พากันมักจะลักหนีไปเล่นน้ำบ่บอกผู้ปกครองจังสิพากันกอดกันจมน้ำเสียชีวิตก็มีผ่านมาให้เห็นละหลายกรณีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาฝากเตือนถึงทุกท่านนี่แหละมาพบๆกันในมื้อนี้ก็แน่นอนต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบๆกันในขั้นทับอิฐนี้มอบความสดชื่นด้วยเสียงเพียงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการกันตื้อ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนชั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแย่เอาลูกแดงขันเท้าขันบนมีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกพวกนี้มันหนีบนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ใจโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจโบโซดาดรอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความประวัติมนต์ซื่นให้มิตรรายการอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านพักผ่อนย่อนใจหรือว่าหลายท่านสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็สามารถที่จะพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วกับมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้มนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี้ถ้าว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพียงแต่ลำพังแล้วมีความสุขได้โดยที่บ่ทุกข์บ่มีความทุกข์มกทุกใจว่าซะก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญท่านผู้ฟังการที่คนเฮาเกิดมาคนนึงแล้วสามารถอยู่ได้ตามลำพังบ่ต้องเอื้ออิงบ่ต้องพึ่งพาไผบ่ได้หมายความว่าแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวแต่ว่าสามารถที่จะประคองตัวเองได้หรือว่าอาศัยหรือว่าพึ่งตนเองได้บางสิ่งบางอย่างเฮาอาศัยคนอื่นบ่ได้เฮาต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยตัวเองถ้าว่าผู้ใดสามารถที่จะเฮ็ดแบบนี้ได้ผู้นั้นจะมีความสุขเพราะว่าอย่างคนเฮาเกิดมาชาติเดียวเกิดมาชีวิตเดียวมื่นตาออกมาเบิ่งโลกนี่เพียงแต่คนเดียวเท่านั้นหิวเข้าเฮาก็หิวคนเดียวเจ็บปวดก็เจ็บคนเดียวเป็นไข้บ่สบายก็ป่วยเพียงแต่เฮาคนเดียวเท่านั้นเวลาตายบัดนี้น่ะก็นอนตายผู้เดียวบ่มีผู้ใดที่ว่ามาแนมเบิ่งแล้วกั้นใจแล้วขาดใจตายลงเฮียงข้างเฮาบ่มีอยู่ในโลกนี้ถึงขั้นว่าตายแล้วขาดใจตายลงน้ำตายลงน้ำเดียวนั้นบ่มีเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดชาติเดียวเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวจากฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองลำพังได้โดยที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ถือว่าคนผู้นั้นมีบุญหลายคือกับความพระเพิ่นเว้าในทางพุทธศาสนาว่าชีวิตเกิดมาเพียงลำพังตายไปก็เพียงแต่ตนเองลำพังตนเองเท่านั้นบ่มีผู้ใดมาตายนำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดอันนึงดีๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังบางอันที่เป็นสิ่งที่บางครั้งอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคิดบ่ถึงเมื่อได้มีเวลาอยู่กับตนเองแล้วได้ทบทวนพิจารณาหินตองให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นความจริงและก็มีประโยชน์พร้อมก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้ได้พิจารณาทบทวนไปนำกันนี่แหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนเพื่อนหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: จัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอันมาเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบ่มีค่าหาวางเงินกี่คือโตละเมอจังบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

ทางเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังประจําในยามบ่ายบางท่านอาจจะกําลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมหรือว่ากําลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีโดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกําลังประจําการอยู่ตามองค์การสํานักงานต่างๆในเวลานี้ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนําแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนําได้ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็เสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอย่างจึงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเวลาถึงเวลาเข้าพรรษาเพิ่นจะมีคำขวัญออกมาว่างดเหล้าเข้าพรรษาบ่แม่นแต่เหล้าเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงสิ่งมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่ามีแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไปที่มาของมันมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสาระดีเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษานี้มาเล่าสู่มีรายการท่านผู้ฟังฟังมีอย่างใดพวกเข้ามาแล้วลองติดตามนับกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างจริงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเฮางดไปเพื่อหยังตัวนี้การที่ละเว้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาถือว่าเป็น1ในศีล5ที่ว่าพวกเฮาชาวพุทธนั้นยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาในระยะเวลาการเข้าพรรษาเฮามักจะได้ยินคําว่างดเหล้าเข้าพรรษาและเป็นหยังจึงต้องได้มีการงดสิ่งมึนเมางดดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก็ย้อนว่าในระยะบุญเข้าพรรษาถือว่าเป็นเหตุผลที่มีความละเอียดอ่อนกุศโลบายท่านผู้ฟังการงดเหล้าเข้าพรรษานี้เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นมื้อสำคัญในทางพุทธศาสนาก็มีระยะเวลาดนถึง3เดือนจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญสำหรับคนที่เริ่มต้องการหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยมีการยึดเอาระยะเวลาการที่พระสงฆ์สามเณรเพิ่นเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมบ่เดินทางไกลไปไสมาไสให้พากันยึดเอาเวลานี้เป็นเครื่อง

กับจิตกำกับสติและก็เป็นข้อปฏิบัติควบคู่กันกับพระสงฆ์เพิ่นปฏิบัติไปพร้อมกันถือว่าเป็นแนวทางอันดีอันหนึ่งการยึดดื่มสิ่งมึนเมาเป็นเวลา3เดือนมันจะช่วยให้ร่างกายของคนเฮานี้สามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าได้ฟื้นฟูโดยเฉพาะก็แม่นอวัยวะสำคัญที่อยู่ในร่างกายก็คือตับของคนเฮาได้ฟื้นฟูซึ่งว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเซลล์ในตับก็จะถูกทำลายถ้าว่าเฮาดื่มสิ่งมึนเมาในระยะที่บ่ได้พักเลยจังซั่นแล้วการหยุดดื่มสิ่งมึนเมาก็สามารถจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิตับแข็งหรือว่ามะเหงตับอันที่2นี่แม่นช่วยลดพรค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนเลยอันที่3แม่นลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าสำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาขับขี่พาหนะหรือว่าใช้ชีวิตโดยที่ประมาทอยู่ในสภาพร่างกายที่บ่พร้อมมีความมึนเมาถูกครอบงำโดยน้ำเมาหรือว่าธาตุเหล้าหรือสุราพวกนี้จำพวกเครื่องดื่มที่มีธาตุมึนเมานี่นะมันก็เห็นให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็เห็นให้คนเฮากระทำสิ่งใดลงไปโดยที่บ่ได้ยังคิดก็ก่อให้เกิดเป็นผลเสียอันหายแหงก็แม่นตายโหงอันนี้คำเว้านี่อาจจะเป็นตะย่านตายโหงเนื่องจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตโดยกระทันหันคำว่าตายโหงนี่เป็นภาษาบูฮานโหงนี่ถือว่าเป็นคำที่ฟังแล้วเป็นทะยานตายโหงนี่ตายพิษธรรมศาสตร์ทว่าตายย้อนพญาเจ็บป่วยตายย้อนหมดอายุสังขารถึง อายุไขสิ้นลงอันนั้นถือว่าตายแบบธรรมศาสตร์แต่ว่าถ้าตายโหงนี่มันตายพิษธรรมศาสตร์ตายบ่ดีคนบูฮานเพิ่นเชื่อว่าแนวนั้นจากนั้นละถ้าไผหรือว่าคนใดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเอิ้นว่าตายโหงถือว่าบ่เป็นสิริมงคลจักแซ่แล้วก็บ่อยากให้เกิดกับไผทั้งนั้นท่านผู้ฟังก็เอามาบอกเอามาเตือนเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฟังไว้แล้วก็เตือนลูกๆหลานๆคนใกล้โตเฮาที่เฮาฮักให้มีสติระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ให้งดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงบิดนึงหลังจากนั้นจะกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหั่นปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คองใจบ่ใส่ท่อคองตีได้กับบ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในเวลาดีๆในยามบ่ายแบบนี้แหละให้มีรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวรายการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากท่านรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ระยะเวลาติดกันบ่พอเท่าใดผ่านมาท่านผู้ฟังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ทางถือว่าใกล้กับมหาสมุทรติดกับทะเลมีเส้นสายแดนติดกับทะเลเพียงระยะเวลาบ่พอเท่าใดเดือนหรือว่าบ่พอเท่าใดอาทิตย์สั่นสะเทือนแผ่นดินลึกลงไปหลายเมตรและก็เห็นให้เกิดมีอัพเตอร์ช็อคตามมานำก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเงินทรัพย์รวมทั้งชีวิตของประชาชนในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียนบ่เท่านั้นในฝั่งประเทศแถบยุโรปก็มีท่านผู้ฟังก็ยังมีเกิดแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายให้บูฮานสถานสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกโลกบางส่วนก็ได้รับความเสียหายที่สร้างความเสียหายหุนแฮงก็แม่นพายุหลายหัวเกิดขึ้นติดๆกันและก็พัดขึ้นฟังทำลายล้างสร้างความเสียหายให้หลายประเทศอีกทั้งสภาพอากาศที่มันสุดขั้วฮ้อนเอาจนอยู่บ่ได้ฮ้อนเอาเป็นตาใจสิขาดและก็เกิดมีปรากฏการณ์เอลนินโญที่หุนแฮงเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียหายและก็ทำลายชีวิตของประชาชนเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นบัดนี้แล้วมาพอกับอากาศที่ฮ้อนเอาก็อยู่บ่ได้ถึงขั้นว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหลายก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของประชาชนในประเทศต่างๆและก็เอามาเตือนภัยฝากเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละท่านผู้ฟังมาจากน้ำมือของมนุษย์ภัยธรรมชาติพวกนี้นะจะใส่แล้วก็พวกเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันลดพ้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก็ลดพ้นการตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติที่หุนแหงต่อไปในอนาคตและมาฮอตนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: กุหลาบผู้เพิ่นนั้น
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล่ลืมน้อง

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนใดมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงเสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ยงให้เห็นเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงทางกฎหมายฉบับนี
3: ้กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงใช้สภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข้อมีห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับการเสริมขยายบทบาทสิทธิ์หน้าที่การกำหนดนโยบายเป็นต้นการประดับสันเลื่อนสันการกำหนดตำแหน่งบัญชาและการกำหนดสันใส่ตำแหน่งบัญชาของนายตำรวจและระเบียบการต่างๆให้แท้เหมาะหัดกุ้มและเป็นพื้นฐานบอนอิงให้แก่การปรับปรุงพันขยายเป็นนิติกรรมลุ่มกฎหมายจะตั้งปฏิบัติเรียกงานวิสาเฉพาะและการปฏิบัตินโยบายที่มีลักษณะส่งเสริมกำลังป้องกันความสงบในต่อหน้าให้ถูกต้องสอดคล้องและเหมาะสมเหตุให้กำลังนักแน้นเข้มแข็งและทันสมัยปฏิบัติตามคำแนะนำและมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการติดตามกวดก้าการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในคงเขตเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนในขอบเขตทั่วกำลังป้องกันความสงบและได้ทึกหับห้องเอาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่6ของสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9ตามมติฉบับเลขที่112ทับส่อพศลงวันที่21พฤศจิกายน2023
2: ภายหลังที่พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ขึ้นผ่านทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มเพื่อเป็นที่ซี่น้ำให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นเพื่อเห็นให้ทางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคน

น้ำใจวันประกาศเอกราช12ตุลามั่นยืนสมเซยวันประกาศเอกราช12ตุลาคมฮ81ตีอย่างสุดใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางในลาวสังสาเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 นมื้อนี้ใส่วางว่าก็รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่13ตุลา2026กุ่งกะปิมะเมียขึ้น2คําเดือน11พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังหวนคืนมุ่นเสื้อวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีระยะที่1จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังบรรดาปัจจัยสำคัญที่สร้างเงื่อนไขให้แก่การประกาศเอกราช12ตุลา1945และระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้สืบต่อรับฟังเสริมขยายบุญเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลามีเนื้อในคือเนื้อใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

พ่วงสนลาวทางศาสตร์จุงพร้อมกันหวมแหงหวมใจจะตั้งปฏิบัติมาละแห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังศาสตร์คณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับศาสตร์

0: เนืองนิดเลียนติดเละนับมืดนับเติบใหญ่ข้าใหญ่ตัวกว้างออกไปในทั่วประเทศในขณะเดียวกันนั้นการจัดตั้งนำพาซี่นำก็มีลักษณะล้วมศูนย์เป็นเอกภาพมียุทธวิธีที่คงแคล่วมียุทธศาสตร์อันจะแจ้งและมีแก่นน้ำที่เสลียวสลาดเข้มแข็งเมื่อกะละโอกาสได้มาถึงเป็นต้นแมนในปี1945ภายหลังกองทัพแดงโซเวียตได้พ่ายแพ้พวกฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองส่วนยูเวียดนามกัดปฏิวัติเดือนสิงหาได้รับไสยนะและได้สร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นในวันที่2กันยายน1945พรรคได้เด็ดเดี่ยวนำพาประชาชนเฮาลุกฮึกขึ้นยึดอำนาจการปกครองในทั่วประเทศจากกำมือของพวกขุนศึกญี่ปุ่นและพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งขบวนการยึดอำนาจอยู่เวียงจันทน์ได้เริ่มจากขบวนการต่อสู้ของกรรมกรและต่อมาในวันที่23สิงหาคม1945จึงมีการห่มซุ่มนุ่มใหญ่ที่มีคนเข้าหัวหมื่นกว่าคนโดยมีตัวแทนของกำลังปฏิวัติเป็นแก่นสารนำพาและปลุกระดมมวลชนสามัคคีกันเด็ดเดียวต่อสู้กู้เอาเอกราชและอิสรภาพอันแท้จริงมาให้ประเทศชาติจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นขบวนการยึดอำนาจได้แพร่ร้ายไปหลายแขวงเป็นต้นอยู่สวรรค์เขตในวันที่30สิงหาอยู่ทาแขกในวันที่1กันยาอยู่ซ้ำเหนือแต่วันที่26สิงหาถึงต้นตุลาและอยู่แขวงอื่นๆซึ่งได้สร้างเงื่อนไขให้แก่การลุกฮึกขึ้นยึดอำนาจจากพวกลาเมืองขึ้นและประกาศความเป็นเอกราชแห่งชาติวันที่12ตุลา1945ได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาย้อนว่าแม่นมื้อที่มีการห่มซุ่มนุ่มที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ในปัจจุบันซึ่งมีมวลชนเข้าร่วมกว่า 20,000 คนในมื้อนี้รัฐบาลลาวอิสระได้เปลี่ยนตัวแทนให้แก่วงคณะญาติแห่งชาติประกาศความเป็นเอกราชของประเทศลาวต่อโลกอย่างเป็นทางการประกาศโฮมแผ่นดินลาวเป็นเอกภาพพร้อมกันนั้นก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองลบล้างทุกๆสัญญาที่ลาวได้เซ็นกับฝรั่งเศสประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับทำอีกประกาศใช้ทุนชาติทุนชาติลาวปัจจุบันประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยการประกาศเอกราชวันที่12ตุลา1945ได้เห็นให้ชาวโลกได้รับรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติลาวของพวกเขารับรู้อธิปไตยและเขตน้ำแดนดินของลาวพร้อมกันนั้นก็รับรู้รัฐบาลชั่วคราวของลาวและรับรู้ว่าชาติลาวคนลาวก็เป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนคนชาติอื่นๆและอยากมีอิสรภาพเป็นเจ้าชะตากรรมของตนเองและอยากมีการพัฒนาตนเพื่อความอยู่ดีกินดีและความเจริญวัฒนาย้อนแนวนั้นพวกเราจึงถือเอาวันประกาศเอกราช12ตุลา1945เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติเป็นวันแห่งความเอกอ้างทนงใจต่อความอาหารสารใสในการต่อสู้บุญจิตใจย้อมตายดีกว่าเป็นค่อยค่าตายเพื่อเอกราชดีกว่าอยู่ภายใต้แอกปกครองของต่างชาติจากนั้นมาน้ำใจวันที่12ตุลาจึงกลายเป็นมวลเสื้อแห่งการต่อสู้มีไซของคนลาวผู้ฮักชาติภายใต้การนำพาของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติออกจากกำมือของพวกจักรพรรดิต่างดาวได้อย่างสมบูรณ์และได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมปี1975ท่านผู้ฟังในยานี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ประทานรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้ประทานกินอาหารที่สะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะในคนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาหาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ ท่านผู้ฟังในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังในจากทางรายการกันต่อ
1: แนวลาวสังหามีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
2: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: มีความสุขอยู่ดีกินดีสมบูรณ์ไทย
3: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ล้มโดยได้เน้นหนักหกเนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
4: แนวลาวสังสารต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนโดยหลายรูปแบบหลายรูปการลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาส9ปิดกล่องประสุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโหมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยชนะ

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาสแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

านผู้ฟังถ้าประธานมีแผนเดินทางไปดินต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็ขอให้ประธานกดการเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหาฟังเสริมขยายมวลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาเพื่อสืบต่อเสริมขยายมวลเสื้ออันพิลาอาหารของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่บ่ยอมให้ประเทศชาติอันแสนหักของตนตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิผู้หุกหานจึงพร้อมกันลุกฮึกขึ้นต่อสู้ยอมตายดีกว่าเป็นข่อยข้าของชาติอื่นในที่สุดก็สามารถประกาศความเป็นเอกราชให้โลกรับรู้ความเป็นชาติลาวพวกเฮาอันนั้นคือความมุ่งมั่นปรารถนาของชาติลาวที่สร้างประวัติศาสตร์และแม่นความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในยุคแห่งการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพราะฉะนั้นพวกเฮาจะต้องเสริมขยายมวลเสื้ออันสำคัญดังกล่าวเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนให้มีผลสำเร็จโดยเอาใจใส่บางปัญหาดังนี้เพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาสั้นขนโดยเฉพาะคนหุ่นหนุ่มให้ครับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนมาและความหมายสำคัญของวันประกาศเอกราช12ตุลาด้วยรูปการต่างๆให้กว้างขวางและลึกซึ้งปลุกระดมการเสริมขยายมวลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาด้วยติดพันกับการเสริมขยายมวลเสื้อน้ำใจหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนยกสูงน้ำใจเพิ่งตนเองก้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่ภาครัฐได้วางออกในแต่ละระยะให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อจัดตั้งการเหียนค้นคว้าเสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคให้เลิกซึ่งโดยเฉพาะการจัดตั้งเสื่อมซึมมติของประชุมครบคณะกลางสมัยของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ทั้งเป็นเจ้าการผันขยายเป็นแผนงานเป็นโครงการเคลื่อนไหวละเอียดและติดตามซุ้มยุการจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จตามแผนการเพิ่มทวีการคุ้มครองลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมให้มีความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะแมนการคุ้มครองตลาดบ่ให้มีการขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นและบ่ให้มีการปั่นป่วนเอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อให้อยู่เกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบแห่งต่อค่าคงชีพและชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของพรรคเอาใจใส่จำกัดและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าชมปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและหัวมืออย่างตั้งหน้าเป็นเจ้าการเสริมขยายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการของพวกเฮาให้สูงขึ้นตื่มอีในการพัวพันหัวมือก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนการและขอตกลงว่าด้วยการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศอาเซียนประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งขอบการหัวมืออื่นๆท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือหวนคืนมุนเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาคม1945ครบรอบ81ปีที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข021-218-966 020-55-00-4501ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของประธานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาดได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวลาวสังสาด www.lfnd.gov.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มี Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFNDสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

คมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สวัสดีตอนทำริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเอฟเอ็ม 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. แต่ครับเจ้ามีทางนะถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้กับบรรดาท่านได้รับชมพร้อมหรือว่าท่านอยากไปรับชมรายการประกันสังคมย้อนหลังผ่านทางสถานีดังกล่าวก็สามารถเข้าไปรับชมได้เนาะผ่านทางเขียนคำว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เลือกรับชมได้รายการประกันสังคมย้อนหลังนะทางอาจารย์ว่าตื่นมาเอาสวยนะติดตามรายการของพวกเราโบทวงบทันแบบนี้ก็ไปเบิ่งย้อนหลังนะผ่านทางนะสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์นะเป็นเพจของเพิ่นนะก็จะมีหลากหลายรายการมาให้กับหลายๆท่านได้ติดตามในนั้นก็จะมีรายการประกันสังคมก็จะเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมถึงท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าอาจจะมีความสนใจอยากรับฟังเรื่องผลประโยชน์เข้าไปแล้วเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมแบบนี้เนาะในปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ที่มาสมัครใจในระบบประกันสังคมนี่ก็ถือว่าหลายหมื่นคนเนาะหลายหมื่นคนเนาะประมาณ40,000เนาะประมาณ 40,000 คนก็บ่แม่นน้อยเด้ 40,000 คนก็ 40,000 คนว่าง่ายๆเนาะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศณปัจจุบันเนาะประมาณ 40,000 คนในอนาคตก็หลายกว่านี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างหลายคนก็โดยเฉพาะแม่นผู้สมัครใจเป็นยังจึงมาสมัครหลายแท้ก็เนื่องจากว่าเพิ่นได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของนโยบายประกันสังคมว่ามันเป็นคืออะไรเขาประกันสังคมบ่ได้แต่อุดหนุนเดียวบ่ได้แต่ปินโปรสุขภาพมีหลายถึง7อุดหนุนที่สำคัญนะมีอุดหนุนบำนาญอันนี้แหละที่หลายคนอยากให้เอิ้นว่าชีวิตของตัวเองบัดบั้นนะเฒ่าแก่เกษียณมาน่ะเนาะอย่างน้อยก็มีเงินอุดหนุนจากประกันสังคมช่วยเบิ่งแยงช่วยดูแลแล้วผู้ที่เข้าประกันสังคมนี่เป็นผู้ที่เบิ่งการไกลนะเบิ่งการไกลใส่ใจตัวเองในอนาคตบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานนะบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของนะคนในครอบครัวเพราะว่าหยังบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเด้เสียชีวิตผู้บำนาญเสียชีวิตไปแล้วนี่ยังมีเงินมีเงินค่าส่งสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้อีกเนาะเฮ็ดให้ผู้ประชาชนในปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่พวกเขามีการโฆษณาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเวียกงานเคลื่อนที่ลงไปบรรดาสมาคมแขวงต่างๆที่เพิ่นบ่ได้มีระบบคุ้มครองเนาะแล้วก็ให้ข้อมูลนำบ้านบ้านใดที่มีการเต้าโฮมคนหลายๆกับบรรดาลูกบ้านนั่นแหละเนาะที่มีความสนใจเต้าโฮมกันในบ้านประสานงานกับประกันสังคมพวกเขาก็ทีมงานลงไปเคลื่อนที่เนาะไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่เพราะว่าปกตินี่ต้องได้เข้ามาเด้เนาะเข้ามาเฮ็ดสัญญากับประกันสังคม

แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมลงไปเคลื่อนที่นะก็สามารถเฮ็ดได้แต่ก็ต้องมีการประสานงานกันก่อนเบื้องต้นเอาข้อมูลเก็บกรรมรายชื่อผู้ที่จะเข้าได้จักคนคันคน1 2คน3คน4คน5คนเนี่ยสินะมันก็เอิ้นว่าเปลืองงบประมาณของรัฐแล้วเนาะเพราะว่าจำนวนพนักงานที่ถูกแต่งตั้งลงไปก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็4คน5คนวัตถุอุปกรณ์ที่จะต้องในการเกี่ยมไปเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2 3หน่วยจักปรินเตอร์อย่างต่างๆเนาะไปก็ต้องไปให้มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าประหยัดงบประมาณให้กับรัฐบาลแล้วก็เวียกให้มันได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพอีหลีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการประสานงานกันเบื้องต้นนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยต่างๆเฮาสามารถปรึกษาหรือสามารถล้มกันได้สามารถโอล้มกันได้สามารถปรับอย่างไรก็ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะก็คณะมีสมาคมใดที่มีความสนใจอยากให้ทางประกาศกรมพวกเขาลงไปสมทบกับแขวงก็ได้หรือว่าบางแขวงเพิ่นก็ไปเองเลยเด้เนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าผ่านมาได้นะฮับการซุกยู่จากขั้นส่วนกลางพนักงานพวกเขานี่แหละเนาะลงไปสมทบพาเพิ่นเฮ็ดพาเพิ่นปฏิบัติเนาะก็ได้ผลเนาะได้ผลแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเองบัดนี้เห็นบ่มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติเองแต่กับปัสจักบ่ได้บางแขวงใดที่ว่าบ่ทันเคยเฮ็ดเนี่ยเฮาก็จะต้องได้ลงไปนะเป็นตัวอย่างให้เพิ่นก่อนนะในเวลาใดเวลาหนึ่งนะพาเพิ่นเฮ็ดก่อนนะหลังจากนั้นแหละเพิ่นก็ไปเฮ็ดเองเนาะความจริงแล้วมันก็บ่ได้ยากนะแต่ว่าเบื้องต้นนะก็ต้องได้รับการคล้ายๆอบรมพร้อมทางปฏิบัติตัวจริงนะไปพร้อมนะเนาะเพื่อให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระบบในการบริการให้แก่สมาชิกสำคัญนะปัญหาส่วนหลายแล้วแม่นอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะคันว่าลงบ้านเด้สัญญาณบ่อยากดีสัญญาณบ่อยากได้สินะเนาะก็ทางเฮาก็ต้องทางประกันสังคมเฮาก็ต้องได้เกี่ยมความพร้อมหั่นแหละเนาะคันว่าสัญญาณบ่ได้อีหลีแท้เนาะเพราะว่าเว้าบ่สร้างเด้ไปสวนกาแฟไปเฮ็ดอยู่สวนกาแฟสินะบางเขตบางปอเนาะมันหรือว่าไปนะออกนอกเมืองสินะแม่นบ้านเพิ่นอยากเข้าหลายอยู่แต่ว่ามันอยู่นอกปู๊ดสัญญาณมันบ่ดีเนาะมันก็เฮ็ดให้ระบบมีปัญหาจะต้องรับมือได้ไดกับอันกรณีที่ว่าเกิดอินเทอร์เน็ตบ่ได้สินะเนาะเฮาก็มีแผน2นะเพื่อการรับมือเนาะเพื่อการรับมือเนาะอาจจะเป็นการบันทึกจดกายและออกบินให้เพิ่นก่อนหลังจากนั้นจึงส่งบัตรให้เพิ่นน้ําหลังเพราะว่าปกตินี่ไปแล้วต้องได้พิมพ์บัตรให้เพิ่นเลยสําหรับเพียงกันทีแต่ถ้าว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ได้มันก็บ่สามารถพิมพ์ออกได้เนาะระบบมันหมายความว่ามันต้องเป็นระบบลิงก์ข้อมูลอย่างต่างๆหากันกับทางศูนย์กลางกับทางแขวงเนาะมันเป็นระบบโปรแกรมทุกอันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้มันปรึกษาหารือกันได้วันนี้ก็เลยจะโอล้มให้มีการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะแม่นภายแน่สามารถเข้าประกันสังคมได้เนาะอันที่1นะอันที่2มาต้องได้มีการจ่ายเงินแนวใดเนาะแล้วที่3มาเด้เนาะผลประโยชน์จะได้รับมีหยังแน่เนาะจะมาโอมาลมให้มีในการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะมาว่าเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนอันที่1กลุ่มเป้าหมายก็คือแม่นต้องเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละกลุ่มเป้าหมายเนาะประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระก็ได้สาวนาสาวหัวสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮานี่แหละเนาะประดาสมาคมอย่างต่างๆที่บ่ทันได้มีระบบคุ้มครองนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสมัครใจขายกาแฟแคมทางเนาะขายปิ้งไก่ตำบักหุ่งขายของกินซุกขายข้าวเปียกขายเฟอร์อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะแต่ว่าว่าบ่สร้างเด้ขายข้าวเปียกบางธุรกิจจดทะเบียนคักแน่มีแฟนซายมีเครือข่ายมีพนักงานจำนวนหลายอันนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ในรูปแบบ
นะหัวหน่วยธุรกิจนะผลประโยชน์ก็จะสูงกว่าอีกนะจะได้อยู่เก้าอุนูนนะแต่ขณะเป็นครอบเป็นธุรกิจครอบครัวสินี่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนแบบสมัครใจอาชีพอิสระเนาะเป็นเปิดห้างตัดผมสร้างตัดผมสินี่เป็นของตัวเองตัดเองสินะหรือว่าจะเป็นพอเงินไม่เฮือนเป็นประชาชนนี่แหละบ่มีอะไรครับแต่ว่าลูกหลานมีเงินขายใจให้ได้สุขภาพยังแข็งแรงนะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะคันว่าประกันสังคมบ่ดูแลแล้วแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นบ่นะแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นไผจะเอาเงินบำนาญให้กับเขานะคันว่าอันน่ะบ่มีระบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญนะเห็นความสำคัญอยากให้ทุกคนนะได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมหมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกลุ่มเป้าหมายเนาะยกเว้นแต่นักบวชณปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดรับนะอยู่ในกฎหมายก็ระบุยกเว้นนักบวชนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สนใจนะแต่ว่าในอนาคตก็บ่แน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันระเบียบการก็ยังบ่ทันได้เปิดนะบ่ทันได้เปิดฮอดแต่ประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอันนี้มันวันเรื่องของสมัครใจเงื่อนไขก็คือมัน14ปี5 60ปีอายุบางคนว่า59ปีนี่หรือว่า60ปียังพ้นเต็มนี่เขาได้บ่หีบต้องได้เข้าเนาะเพราะว่าคันว่าใกล้60ปีแล้วท่านจะบ่สามารถสมัครได้เนาะ59ปีก็มาสมัครได้จ่ายไปครบ15ปีเฮาก็ได้บํานาญเนาะเออเนาะยิ่งต้องหีบมาเข้าเฝ้ามาเข้าเนาะเพราะว่าเวลาเฮาอายุหลายแล้วสุขภาพเฮามันก็จะบ่แข็งแรงเนาะเพื่อใช้สิทธิ์ในการปิ้นปวดสุขภาพนี่แหละลักๆเนาะ2มาก็คือเพื่อเฮาสิได้บำนาญในอนาคตนอกเหนือจากนั้นแล้ว2อุดหนุนแล้วมันยังมีอีก5อุดหนุนนะอย่าลืมเนาะมันมีรวมทั้งหมดเป็น7อุดหนุนเสียชีวิตเงินเสียองค์คะเสียกำลังแรงงานเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินใหม่เงินลูกกับผ้าเนาะหลายอันที่ว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองอันนี้แม่นโอลมให้บริการให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเนาะแล้วก็อายุเนาะเงื่อนไขระยะต่อไปจะมาโอลมให้บริการให้ฟังว่าจะต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดต้องมีการถอนเงินสมทบเท่าใดและนะผลประโยชน์ที่จะได้รับมีแบบใดเนาะให้บริการให้ฟังติดตามในระยะต่อไปเนาะตอนนี้มาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพดำเนินรายการเอาในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครใจในระบบประกันสังคมมีอยู่ประมาณ 40,000 หรือว่า 40,000 คนก็ถือว่าบ่แม่นน้อยผู้สมัครใจนี่หมายก็ว่าผู้ที่เป็นประชาชนและกับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่นมีความสนใจดับเพิ่นก็มาสมัครใจนำพวกเขาเนาะประมาณ 40,000 กว่าประมาณ 40,000 คนนะแล้วในอนาคตนะเวียกงานในกล่าวนี้เนาะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการบริการอย่างต่างๆก็เริ่มเป็นระบบเนาะหันเป็นทันสมัยหันเป็นทันสมัยการสำลักก็สะดวกสบายนะเพราะว่าจะหันเป็นทันสมัยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะกาทานใดที่ว่าที่มีความสนใจเนาะมีความสนใจบรรดาสมาคมบรรดาบ้านที่มีความสนใจบรรดาลูกบ้านที่อยากเข้าประกันสังคมสามารถเต้าโฮมกันได้จำนวนหลายๆให้โทรไปปรึกษาประกันสังคมพวกเขา1508เพราะว่าพวกเขาจะมีหน่วยงานทีมงานลงให้บริการเคลื่อนที่แต่บ่ได้หมายความว่าลงเคลื่อนที่ลงแบบเป็นเฮือนเป็นหลังเป็นหลังบ่แม่นเนาะอันนี้แม่นเต้าโฮมกันบ่ใดบ่หนึ่งอาจจะเป็นห้องการบ้านอาจจะเป็นอยู่ขออนุญาตเจ้าเจ้าอาวาสนะจัดอยู่วัดวาอารามนะผ่านมานี่ทางประกันสังคมเฮาทีมงานก็ถือว่าได้ลงสมทบนะก็โดยผ่านทางคณะบ้านนั่นแหละเพิ่นเป็นผู้ประสานงานให้ถ้าว่าของการบ้านบ่สะดวกก็ลองประสานงานกับเจ้าอาวาสเพิ่นเนาะเจ้าอธิการเพิ่นอธิการวัดเพิ่นเพื่ออันนี้ก็เป็นเวียกเต้าโฮมเนาะเวียกแนวทางนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนในเขตดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเรื่องของการดูแลทางด้านสวัสดิการอันนี้คือเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานเนาะแต่ว่าขั้นพื้นฐานนี่ก็ค่อนข้างสูงฮะแหละเนาะเพราะว่ามีอุดหนุนบำนาญบ่ต่างอย่างกับพนักงานรัฐพนักงานอยู่หน่วยธุรกิจเนาะมีหลายถึง7อุดหนุนเด็กกันก่อนที่จะไปฮู้ว่าอุดหนุนอย่างแน่ก็คือเฮาจะมารับฮู้ในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการสมทบของภาคสมัครใจก่อนเนาะก็คือมันอยู่ในอัตรา 9% หรือว่า 9% ของค่าแรงงานขั้นต่ำยังอีกใส่1ล้าน6เนาะ1ล้าน6ปัจจุบันปัจจุบันจ่ายต่ำสุดก็คือมัน 144,000 กิบหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้ปรับนานแต่ว่าอยู่ต้องครบเกษียณเนาะเพศหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้รับปรับนานอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายในอัตราแม่น 9% 9ส่วนห้อยขายงั้นคันต่ำ 1,600,000 กันตกอยู่ 144,000 บัดนี้สมัครใหม่ก็ได้อยู่สูงสุดนะคำว่าเป็นว่าส่วนได้อยู่สูงสุดก็แม่น 2,700,000 9% ของ 2,700,000
นะ 9% ของ 2,700 ก็จะมีหลายระดับนะก็จะมีหลายระดับให้ทานได้เลือกตัวนั้นมันต่ำสุดกับสูงสุดแต่ว่ามันก็จะมี 9% ของ 1,700 นะ 9% นะของ 1,800 9% ของ 1,900 9% ของ 2,000,000 จนไปไต่ขึ้นเทือละล้านก็คือมัน 9% นะของ2,700,000กีบนะตกอยู่ 243,000 นะหรือว่า243,000กีบอันนี้มันสมัครใหม่เลือกสูงสุดแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะสัญญาครบ2ปีแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ 50%ของวงเงินที่เรื่องปัจจุบันเนาะอันนี้มันบอเรื่องของการจ่ายหมายความว่าเขาอิงใส่เงินใครอิงใส่งบประมาณเขาสามารถจ่ายได้เขาก็เลือกจ่ายนะแต่ว่าต้องบอสามารถเปลี่ยนใจอันนั้นค่อยจ่ายไปแล้วตัวแสน44,000ได้อยู่ปีหนึ่งละปีที่สองค่อยสี่เปลี่ยนไปเป็นหรือว่าจ่ายได้3เดือนละ5เดือนละปีอันนั้นเดือนที่6ค่อยสี่ไปขอเปลี่ยนเป็นตัวที่สูงบ่ได้เนาะต้องรักษาระดับ9จนครบสัญญา2ปีหมายความว่าคันว่าเฮาเลือก 144,000 หรือว่า 144,000 กีบแล้วต้องจ่ายจนไปครบ2ปีจึงสามารถเพิ่มนะเปลี่ยนสัญญาเพิ่มนะหมายว่าจ่ายเพิ่มขึ้นได้ยิ่งตามสัญญาใหม่เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการเลือกจ่ายหมายความว่าสมัครใจนี่มันสามารถเลือกจ่ายได้แต่คันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าพนักงานรัฐบ่สามารถเลือกจ่ายได้เนาะจะบ่สามารถเลือกจ่ายได้จะอิงใส่เงินเดือนจริงแต่ว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีเพดานก็คือเป็น4,500,000นะสูงสุดบ่เกิน4,500,000มันนี่สำหรับการทอนเงินเข้าไปแล้วเนาะผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับมีอย่างไรมีทั้งหมด7อุดหนุนนะสำหรับภาคสมัครใจเนาะอันนี้หนึ่งปีนปวดสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้คือกันจ่ายสูงจ่ายต่ำเพดานสูงเพดานต่ำแมนปีนปวดมาตรฐานเดียวกันบ่ได้คุ้มครองพิเศษสำหรับผู้จ่ายสูงบ่ได้คุ้มครองมาตรฐานต่ำผู้ที่จ่ายต่ำบ่เนาะเป็นการคุ้มครองมาตรฐานเดียวกันเวลาไปหาหมอปีนปวดบ่จำกัดวงเงินบ่จำกัดจำนวนข้างนะเวลาไปปีนปวดหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันผู้จ่ายน้อยจ่ายหลายก็ตามเราเป็นระบบเอิ้นว่าระบบแชร์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะหมายความว่าผู้ใดเจ็บก็แม่นไปใส่กองทุนตัวนี้หั่นน่ะเนาะผู้ใดแข็งแรงก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยเนาะหมายความว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกองทุนเฉพาะเพิ่นแยกออกมาเป็นกองทุนปิ่นปวดสุขภาพเนาะหรือว่ากองทุนประกันสุขภาพนอกจากนั้นแล้วก็มีการคุ้มครองเงินเกิดลูกอันที่สองอันที่สามมาเงินป่วยการอันที่สี่ก็คือแมนเงินเสียกำลังแห่งงานหรือว่าเสียของค่ะอันที่ห้าเนาะก็คือแมนเงินบำนาญอันที่หกเงินอุดหนุนเสียชีวิตและอันที่เจ็ดก็คือแมนเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเจ็ดอุดหนุนเนาะทุกคนที่มาสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเป็น7อุดหนุนแต่ว่าจะได้รับเวลาใดจะได้รับเวลาที่ครบเงื่อนไขเนาะครบเงื่อนไขเท่าไหร่เจ็บป่วยจึงสามารถไปใช้บัตรได้ถ้าว่าทานเราไปตรวจสุขภาพไปเช็คสุขภาพบ่สามารถใช้ได้บัตรประกันสังคมเนาะมีหน้าที่บอกท่านหมอคือแม่นอาการเฮาเจ็บป่วยจากนั้นแพทย์เพิ่นจะเป็นผู้ติดตามเพิ่นผู้กวดเป็นผู้วินิจฉัยเองเนาะอันสองมากันว่าเงินเกิดลูกก็ต้องแมนมีการแต่งงานสั่งครอบครัวมีการเกิดลูกจึงจะได้ครับหรือเงินบำนาญก็ต้องมีเอิ้นว่าครบเกษียณก่อนจ่ายครบ15ปีอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้ครับเงินบำนาญหรือว่าเงินเสียชีวิตก็ต้องมีการเสียชีวิตก่อนเนาะบางท่านว่าเสียชีวิตไปแล้วนะญาติบ่ได้ใช้เงินว่าท่านของเงินเสียชีวิตไปจ่ายก่อนได้บ่นะเพิ่นบ่ยอกเพิ่นบ่ยอกโอ้ยเสียชีวิตนี่ฉันบ่ได้ใช้เงินอันนะขอประกันสังคมอันไปจ่ายก่อนได้บ่ 50% ว่าซั่น
นาะบ่ได้บ่ได้เนาะอันนี้มันมีสมาชิกเวลาลงไปเฮ็ดเวียกตัวจริงเพิ่นก็จะว่ายอกถามยอกนะเป็นเรื่องปกติอันแหละเนาะแต่ว่าให้แท้เพิ่นก็สิเอาได้ล่ะเนาะคําว่าให้แท้นี่มันเอาแล้วเนาะแต่ว่าบ่ดอกเนาะอันนี้ก็เป็นเงินบ้านท้ายเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวนะเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวอันนี้เป็นผลประโยชน์ที่เราจะได้รับทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันสําหรับภาคสมัครใจเด้อเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าไหนที่สนใจเพิ่มเติมก็โทรมา1508เนาะหรือว่าอยากปรึกษาให้ประกันสังคมลงไปเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่ร่วมนําอยู่แขวงต่างแขวงก็ยาอยู่นครเวียงจันทน์ก็ยาเนาะก็โทรมาโลดเนาะปรึกษากันแล้วพวกเขาจะค้นคั่วเนาะความเป็นไปได้แล้วก็ลงไปเนาะเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่สมัครใจขึ้นทะเบียนให้กับสมาคมเลยกับที่ปิ้นบัตรปิ้นหยังต่างๆการจ่ายก็เป็นจ่ายผ่านเป็นแอปเนาะของธนาคารพัฒนาลาว LDB Trust เนาะ LDB Trust ง่ายๆเนาะเวลาเฮาเข้าไปแอปของ LDB นะจะมีหน้าต่างประกันสังคมนึงเฮากดเข้าไปแล้วก็เอารหัสบัตรเข้าไปแล้วก็สามารถสําระอยู่หันได้เลยเนาะสะดวกสบายอ่ะเบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายก็ขอขอบใจเนาะมีในการที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของเฮาพ่อในรายการประกันสังคมในโอกาสหน้ากับสันติภาพเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหูทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยคมคู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนรีจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม้นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆหมักใส่รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่หักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นหักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนว่าปลอมตัวเองเป็นหมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัสOTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเช่นว่าสร้างความหีบด่วนเล็งให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTPขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นนอกการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปหลงเชื่อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริง
ให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างว่องไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเขาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเขาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื้มมาที่เวียกงานนี่กันแน่เพิ่นว่าเวียกนี่นี่ต้องแม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจหากท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวทั่วไปโดยเฉพาะกระแมนในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook บออย่างซี่เนาะจะเห็นว่ามีปรากฏการอ่อนไหวทางด้านการเชื่อถือในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สามเณรแสดงออกผ่านหน้า Facebook จากนั้นก็มีหางเสียงเรื่องการหากินน้ำความเชื่อถือต่างๆนานาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ล่อแหลมอ่อนไหวให้คนในสังคมจำนวนบ่น้อยตกเข้าสู่การเชื่อถือแบบงมงวยขาดหลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อปรากฏการแพร่ระบาดแพร่ลามออกหลายทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเลขที่427ทับหกลงวันที่2มิถุนายน2016เรื่องการเข้มงวดพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับรายละเอียดของแจ้งการสื่อมวลชนหลายๆภาคส่วนก็ได้แจ้งออกอย่างจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าห่างเสียงที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นได้เข้มงวดซำใดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่คือปัญหาที่ท้าทายความสามารถของการที่เกี่ยวข้องตามที่คิดท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องได้ติดตามต่อไปน้ำกันว่าจะมีความเข้มงวดและเด็ดขาดสำใดในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในข้อ7เนาะของแจ้งการที่ระบุแจ้งไว้ว่าภายหลังแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีพระภิกขุสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามตามแจ้งการที่กำหนดไปนั่นแม่นมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำเอาผู้เกี่ยวไปศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแจ้งการนี้ละเอียดจะแจ้งที่สุดแล้วแต่อันสำคัญกับแมนเวียกนี่ผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายหันก็ต้องได้เคร่งขัดต่อตนเองต้องอยู่ในทํานองของธรรมแท้ๆบ่วอกแวกบ่แว้เพิ่นว่าเว้าเรื่องการกวดกาซ่องแสงปรากฏการณ์ย่อท่อในวงการนี้มันแม่นหน้าที่ของทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยกันบ่แม่นสิปล่อยปะให้องค์การใดองค์การหนึ่งก็คือทั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ฝ่ายเดียวเพิ่นก็เฮ็ดบ่รอดท่านผู้ฟังเนาะบางกรณีก็ได้และพวกเฮาชาวพุทธก็ต้องได้ช่วยกันซ่าสางล้างซวยคัดเก่าเอาสิ่งบ่ดีบ่งามให้ออกจากวงการศาสนาเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องหากสังคมช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนอำนาจการปกครองบ้านตาแสงเมืองแขวงสมทบกับเจ้าอาวาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์กันต่างๆแล้วจะเกิดเป็นผลแน่นอนกงกันข้ามหากเหมือนเสยบอกาวบอเตือนพวกเกียวเรานั่นก็จะขึ้นใจเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนคือผ่านมาปัญหานี้เวียกนี้แม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแล้วทุกคนเด้พวกทานเด้คิดแนวใดต่อกับปัญหานี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เติมในรายการชีวิตติดพันสังคมจะส่งข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจ LNR Infotainment ก็ได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในตอนนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงอยากยกปัญหาการฆ่ามนุษย์มาให้กับทุกท่านได้รับฟังปัญหาการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมันได้ละเมิดสิทธิพื้นฐานของพลเมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็คือสนธิสัญญาสากลซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยโกงต่อห่างกายชีวิตเกียรติศักดิ์ศรีต่อจิตใจของผู้ถือข้อให้ต่อครอบครัวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติซึ่งการกระทำผิดที่เป็นการฆ่ามนุษย์มี11กรณีก็คือ1แม่นการหมั่นหมายหรือการแต่งดองแอบแฝง2แม่นการขูดรีดทางเพศและการบังคับให้เป็นสุเพณี3แม่นการเอาเด็กไปเลี้ยงหรือการเอาเด็กไปเลี้ยงเป็นลูกแอบแฝง4แม่นการเอาอวัยวะต่างๆของห่างกายไปขาย5ก็คือการถ่ายภาพเผยแพร่แสดงเผยแพร่สิ่งละมกและ6คือการขูดรีดแรงงาน7แม่นการเป็นข้าทาส8การฆ่าประเวณีของผู้อื่น9การเป็นขอทาน10การลักพาตัวนี่ก็แมน11กรณีการกระทำผิดที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถ้าหากพบเห็นหรือว่าสงสัยว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ในกรณีแต่งดองแอบแฝงให้แจ้งข้อมูลหาเจ้าหน้าที่บอนที่ใกล้ที่สุดหรือแจ้งทางเบอร์สายด่วนกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์1300หรือเบอร์วอทแอป020-2288-1300ได้ท่านผู้ฟังเด้อเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคศ. 2026ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านภูมอนแก้วลือไสประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงหนองเหนี่ยวเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสีโคตรตะบองที่เพิ่นได้ประกาศเป็นตาแสงแล้วโดยเฉพาะกับตาแสงหนองเหนี่ยวนี่ว่าการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะการดำเนินเอกสารต่างๆระบบกงจักการจัดตั้งของเพิ่นนี้มาฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้ใดแล้วและมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากใดและมีประชาชนได้มีข้อเสนอหยังบ่เพื่อให้ตาแสงได้ปรับปรุงแก้ไขตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านภูมอน
3: เจ้าสบายดีท่าน
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้าสบายดีบรรดาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าเนาะในนามประธานตาเสงประธานคณะกรรมการปกครองตาเสงหนองเหนี่ยวก็ถือว่าจะมาเล่าเหตุการณ์เนาะที่ว่า

0: ที่ว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการนั้น
1: เจ้า
0: แต่ถือว่าการบริบัณฑิการบริการของพวกเขาอยู่ทั้งตะเสงพวกเขาก็ด้วยที่ว่าคือคนสะดวกและมันภายหลังที่พวกเขาก็ได้รับการสั่งขึ้นนอกจากพวกเขาจะได้นำใช้ระบบการเงินที่ทันสมัยครับอันนั้นนั่นคนสะดวกอันที่หนึ่งที่พวกเขาได้หามันเนาะและอันที่สองแล้วมันพวกเขามีห้างเอกสารบรรดาห้างเอกสารที่ว่าทางการได้กำหนดเนาะเช่นมาใบยังยืนที่อยู่ว่าเอกสารยังยืนสายญาติและก็เอกสารต่างๆตามห้าสิบห้ารายการที่ทางนครหลวงกำหนดครับเนาะอันนั้นคือข้อสะดวกนะอีกอันนึงก็เป็นพวกเขาก็ได้มีเป็นข้อตกลงอันนั้นเนาะว่าเรื่องว่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ทางนครหลวงกำหนด55รายการนั้นเตละเอกสารก็ถือว่ามีราคาค่าบริการอยู่หันแล้วเนาะถือว่าพวกเขาจะบริกรรมหมดจะบริเก็บนอกเหนือจากรายการนั้นอันนั้นก็เป็นข้อสะดวกที่พวกเขาได้ครับในระยะผ่านมา
1: เจ้าเจ้า
0: ครับ
1: แล้วบัดนี้ท่าน
0: บัดนี
1: ้เชิญเลยท่านเชิญเ
0: ลยแล้วบัดนี้ติดพันกับการประสานงานเนาะระหว่างบ้านกับพวกเฮาหันก็ถือว่าในระยะที่สร้างตั้งขึ้นใหม่นี้พวกเฮาก็อันมันคือบ้านก็จะที่อันเวลานี้ภายหลังที่มีตาเสียงและบรรดากาศนะจะได้ทางเมืองก็จะได้เก็บกาคืนเบิดได้เห็นในบางเอกสารที่ว่าไปผ่านบ้านนั้นจะเป็นจะบ่ได้มีการจำกาฉะนั้นพวกเราจะบางเอกสารที่ว่ายังเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้ผ่านบ้านเนี่ยจะเป็นให้ทางบ้านเนี่ยสินและได้จำกัดซื้อมาและทางพวกทางเบื้องตาเสงของพวกเราอะไรมันได้เห็นว่าติดใบยังยืนทางราชการขับคิดใช่เพื่อว่าไปเสนอหาปรับส่วนเกี่ยวข้องนั้นเราอันนั้นก็เป็นขั้นตอนในการเรียกของพวกเราครับที่ของกับบ้าน
1: เจ้าเจ้าแล้วนั้นสำหรับปัจจุบันนี้เนาะที่เพิ่นว่าหลายบ้านโฮมอยู่ในตะแสงนี้ในการบริการเด้ๆมันมีเป็นสิ่งท้าทายหรือว่าข้อยุ่งยากบ่ในการบริการที่ว่าประชาชนจำนวนหลายและใช้เวลาในการมารอท่าการเซ็นเอกสารหรือว่าจำกัดต่างๆนี
0: ่โอ้ตัวนี้ก็ถือว่าพวกเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วเนาะเพราะว่าอันเรื่องพวกเขานี่แหละที่ต้องซีเพื่อความสะดวกอันน้อยมากกว่าพวกเขาละจะมีบรรดาเอกสารต่างๆอันเนาะเช่นว่าใบยิ่งยืนที่อยู่ใช่ไหมเขาควรเห็นแบบใดเพื่อว่าให้มันบริการที่มันวงไวอันเนาะแต่เป็นพวกเขาละมันนึงประตูเดียวของพวกเขาก็คือว่าเวลาเข้ามาเอกสารปั๊มเขาจะมีห้างเอกสารให้เลยจะให้ทางประชาชนเขียนแล้วก็ติดห้องตัวเองใส่แล้วมันเอาเข้ามาเซ็นประธานตาเสงถ้าว่าประธานบุญยูกับเซ็นผู้ห้องแล้วมันเอาออกไปจำกาเอาให้ประชาชนเล่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเขาจะแบบเก็บให้มันไว้โดยเฉพาะมันเวลาเขาเจ้ามาแล้วมันอันใดทีเขาเจ้าควรถือมาเป็นตัวแทนกันเนาะนึ่งเป็นถ้ามีบัตรประจำตัวก็เป็นเอาบัตรประจำตัวสามารถยังยืนได้ว่าคอยเป็นคนประชาชนบ้านนี้แล้วมันนอนอยู่ในตะเสงของพวกเขาแล้วพวกเขาก็เซ็นออกไปเลยเนาะถ้าว่าบุมีบัตรประจำตัวก็สามารถถือสมานุครัวมานอกจากนี้หรือแม่นถ้าโบทั้งเป็นคนที่ว่าโบแม่นประชาชนอยู่ภายในแปดบ้านตาเสียงหนองเนี้ยนี้แม่นเป็นคนตั้งแผงที่มาพักเสาหรือแม่นให้ถือใบพักเสามาหรือว่าบัตรพักเสาที่ทางปกสบอกให้ครับมาแล้วพวกเขาก็เอาเห็นตัวนั้นแล้วพวกเขาก็จะออกไปยังยืนให้เลยไปยังยืนที่อยู่ให้เลยแต่ว่ากรณีที่พักเสาหรือมันพวกเขาจะเขียนกำกับใส่ลุมว่าพักเสาเนาะค่าว่า6เดือนพวกเขาก็เขียนใส่6เดือนแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เพื่อว่าเป็นวันอีกในการยื่นจากเอาใบยื่นที่ยื่นไปยื่นอยู่วันอื่นจังจังหวัดคนพวกเยอะเนี่ยมันเป็นคนพักเสาอันนั้นเหมือนพวกเขาเห็นนะ
1: เจ้า
0: การใช้เวลาเนี่ยจะประมาณบ่เกิน3นาทีเนาะสูงสุดประมาณ3นาทีนั่นแล้ว
1: เจ้าแล้วมีตัวมีเอกสารแก้ยาวบ่ที่แบบมันเฮ็ดให้มันล่าช้านี่
0: เฉพาะพวกเฮา

0: ในสามเดือนสามสี่เดือนพวกเราปฏิบัติผ่านมาเนี่ยมันบ่มีหรอกเอกสารที่ว่าเกี่ยงยาวครับ
1: เจ้า
0: ถ้าเอกสารที่มีเป็นว่าได้กลับคืนไปแล้วมันนึ่งแล้วมันจะเป็นเอกสารติดพันกับที่ดินเอกสารติดพันที่ดินนี่มันมีว่าเขาเจ้าเขียนมาแล้วแบบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของใบตัดดินนะครับ
1: เจ้า
0: เพิ่นบ่ได้จำลายนิ้วมือเนาะเพิ่นมีแต่เขียนสื่อใส่กันแต่นี่พวกเราบ่สามารถที่ว่าจะเซ็นให้เขาเจ้าได้ฉะนั้นต้องให้เขาเจ้ากลับคืนไปเฮือนเพื่อจำลายนิ้วมือของเจ้าของดินก่อนแล้วพวกเขาจึง
1: จำยวนนั่นของการบ้านหันบ่ได้บ่อันตัวมีน้ำหมึกจำสีแดง
0: อันขั้นว่าถ้าผู้เป็นเจ้าของดินมานำเลยพวกเขาจำอยู่นี่เลย
1: โอ้บางคนที่ว่าต่างหน้าให้แล้วเอาไปเอาแต่ลายเซ็นมาว่าซะจ๊ะ
0: แม่นคือแบบแอนมันจะเฮ็ดให้ซักซ่าได้กลับคืนเงินนั่นแม่นกรณีว่าผู้เจ้าของดินบ่ได้มานำ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นต้องได้กลับคืนเมื่อจำก่อนจึงมาอันนั้นเฮ็ดให้ซักซ่า
1: อันนี้ก็อยากฝากถึงผู้ประชาชนที่ว่าก็คือนะประชาชนที่ว่าติดตามฟังในรายการฮอบ้านผ่านเมืองของพวกเราในมื้อนี้ให้เข้าใจแต่ละหน้าเวียกแต่ละเอกสารที่จะไปพัวพันอยู่ตาแสงบ่ว่าแต่ตาแสงหนองเหนี่ยวทุกๆตาแสงก็จะเป็นคือกันอันนี้เป็นตาแสงหนองเหนี่ยวเพิ่นเว้าให้สู่ฟังว่าก่อนสิไปเซ็นเอกสารตัวใดให้ประกอบเอกสารหยังมาแน่ผู้ใดไปแทนเจ้าของแบบใดให้เฮ็ดจังใดตัวนี้ติดตามเพิ่นฟังเพิ่นตื่มเด้อให้เพิ่นเว้าสู่ฟังตื่มอีกเจ้าต่อเลยท่าน
0: เจ้าแล้วก็คือข้าพเจ้าได้เว้าแล้วเนาะมาหนึ่งก็เป็นไปยังอยู่ที่อยู่ก่อนเนาะอันง่ายที่สุดก็เป็นให้ทางประชาชนนั้นหนึ่งก็เป็นให้ถือฮู้นะเนาะเพื่อติดใส่ไปยังอยู่ที่อยู่นั้นอันสองก็เป็นเอกสารยั่งยืนว่าเป็นคนที่ว่าเป็นประชาชนอยู่ในจังหวัดเทพฯนั้นมันต้องมีหนึ่งบัตรประจำตัวสองสมุดครัวสามก็เป็นใบพักเสาและหนึ่งในสามนี้เอาอันใดก็ได้เนาะที่ว่ายังยืนตัวตนเนาะมาแล้วพวกเราก็จะประกอบเอกสารอยู่ในตาเสียงเลยทางตาเสียงพวกเราจะมีห้างเอกสารให้ประกอบแล้วครับสามารถประกอบแล้วเราก็ยื่นเข้าลายเซ็นออกได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นติดพันกับยังยืนแต่ที่อยู่วันนี้ติดพันกับซื้อขายรถนั่นเป็นการอย่าลืมนั่นเป็นต้องได้ถือทะเบียนรถมานำเนาะถือทะเบียนรถมาแล้วก็มาประกอบเอกสารอยู่นี้อยู่ทางเกษตรนี้แล้วตัวนี้นี่ก็มีต้องมีเอกสารที่3รายการที่ยังยืนว่าเป็นคนเป็นประชาชนอยู่เกษตรเนาะมีบัตรประจำตัวสมโนแล้วก็ใบพักเสาเนาะแล้วก็เพิ่มทะเบียนรถเนาะอันนี้มันการซื้อขายรถมันนี่ติดพันกับเอกสารที่นั่นมันอาจจะมีนึงแล้วก็ติดพันกับยังยืนตัวตนเนาะเกี่ยวกับบัตรประจำตัวสมโนครัวใบปักเซาเอาตัวใดก็ได้เนาะที่ยังยืนว่าเป็นประชาชนและสองก็เป็นใบตาดินหรือคอปี้ใบตาดินเนาะส่วนว่าคำห้องนั้นเราเป็นอยากให้เขียนแล้วก็จำลายนิ้วมือโดยเฉพาะเป็นลายนิ้วมือของเจ้าของดินเนาะเพราะว่าจะยังยืนว่าได้ผ่านการเห็นดีแล้วก็เห็นพร้อมของเจ้าของดินแล้ว
1: เถื่อบ่ให้ไปคิดเอาเองว่าซั่นซะคําว่าคิดเอาเองตกกรณีอีกอันนึงท่านคําถามสุดท้ายเพราะว่าก็อยากมีหลายๆคําถามอยู่แต่โอกาสหน้าสิมาถอดถอนบทเรียนก็คือมาสัมภาษณ์ท่านตื่มเนาะที่ว่ากรณีตัวใดตัวใดที่ว่าเฮาสิต้องได้แก้ไขแล้วก็อธิบายให้ประชาชนชี้แจงให้ประชาชนตื่มอีกกรณีนึงเพิ่นว่าเห็นมีทางโลกโซเชียลเพิ่นว่าอันไปเซ็นเอกสารก็แจ้งอยู่ป้ายหั่นว่าจํานวนราคาเท่านั้นเท่านี้แต่ยังมีกรณีละเมิดในการเก็บเกินอยู่นี่มีบ่ท่านหรือว่ามามีเจ้าหน้าที่มาเก็บเกินอีกต่างหากนี่ตัวนี้นี่เฮาสิมีมาตรการใดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคคลที่ไปล้มน้ําประชาชนเท่านั้น
0: เจ้ามาเพราะว่าเจ้าก่อนนี้หมายว่าคือในกรณีที่ว่ากล่าวมานี่เนาะมันติดพันกับ1มันไปเรียกค่าบริการที่เกินจากที่พวกเฮาติดไว้หมายว่าคือตาแสงหนองเหนี่ยวพวกเฮานี่เน้นเลยว่าบ่ให้มีเนาะบ่ให้คําว่าเอกสาร 10,000 ขอเป็น 20,000 สิบ่มีบ่มีหมายความว่าคือพวกเฮานี่แล้วมันจะให้เสียตามรายการนั้นเลยเนาะอันนั้นมันพวกเฮาจะให้ประชาชนที่ว่าเสียตามรายการแล้วก็จะบ่ให้มีคําว่าให้ทางเพื่อนพวกเฮานี่ห้องเนาะมีแต่ว่าก็ประชาชนบ่ได้เรื่องว่าประชาชนใจดีและสุขยู่นะอันนั้นมันพวกเฮาก็ปกติเสียก็ได้ครับเนาะ

0: คือบางเทื่อนี่เพิ่นมาแล้วเห็นว่าพวกเฮาเฮ็ดสะดวกให้เพิ่นสินะเพิ่นก็เอออันใจใบสาวพันเออบ่ทอนแล้วเอาใจเลยถึงจะได้เอาคนออกนั่นแต่ก็ต้องขออภัยนําอันนั้นมันเป็นการที่ว่า
1: เห็นใจอันนั้นน้ําใจของ
0: พระ
1: บุคคล
0: จ
1: ริ
0: งใจเป็นน้ําใจคนเป็นน้ําใจให้เพิ่นก็ให้พนักงานก็บ่แม่นว่าเออทอนเพิ่นแล้วเพิ่นบ่เอาก็คือว่านั่นเพิ่นให้ก็เป็นน้ําใจก็ได้ครับอันนั้นของเราก็บ่ปฏิเสธแต่สิไปเฮียงห้องเอาว่าเออจาก 10,000 แล้วเอา 20,000 จาก 50,000 เอา 100,000 นี่บ่มีเนาะบ่มีถ้าว่าเกิดหางเสียงตัวนี้ปั๊บพวกเขาจะถามคืนเลยว่าแม่นผู้ใดอยู่ในตะเสียงของพวกเขาเนาะตะเสียงของพวกเขาก็มีแต่8ท่านเนาะที่เฮ็ดบริการรวมกันหมดนะเอาก็ถามเลยถามใดอยู่ในตะเสียงพวกเขานี่เฮียงห้องเนาะคัดว่าโอ้เฮียงห้องสิพวกเขาก็สิได้เอิ้นมึงอบรมสั่งสอนนั่นแหละเนาะเพราะว่าบ่ให้เฮ็ดบ่ให้เว้าเนาะอันนี้พวกเขาก็เน้นเท่านั้นเด้เพราะว่าเขาอยากเฮ็ดบริการประชาชนด้วยความจริงใจแล้วก็เฮ็ดให้มันสะดวกว่องไวแล้วก็เอิ้นว่ากับเป็นคนดีให้ภาครัฐเด้เน
1: า
0: ะเวลาเฮาเฮ็ดดีประชาชนก็สิย่องว่าโอ้ภาครัฐอยู่เขตบ่ทันกันนี้เพิ่นเอาใจใส่บริการประชาชนแบบสินะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: บ่มันจะลิงไปเท่านั้นเด้
1: เจ้า
0: เจ้าบ่มีเด้อยู่แต่เสียงน้องเนี่ยพวกเฮาบ่มีแต่กรณีแบบนี้แบบไปเฮียงห้องหรือว่าไปเก็บเกินนะ
1: เจ้า
0: บ่มีบ่มีรับประกันได้
1: เจ้าเอาอันนี้ก็ทางประธานปกครองตาแสงหนองเหนียวเมืองศรีโคตบองมื้อนี้เพิ่นก็ได้มาเว้าว่าสู่ฟังต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของทั้งขันตาแสงที่เพิ่นได้ประกาศขึ้นมาแล้วข้อมูลหรือว่าอยากให้ฮู้เรื่องเกี่ยวกับอันอื่นๆอีกคําถามอื่นๆที่ประชาชนอยากเสนอมาว่าตาแสงมีอีหยังอีกแน่เฮายังมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากนั่นใดแน่ที่ประชาชนยังต้องอยากให้ตาแสงปรับปรุงก็แจ้งมาทางรายการฮอบ้านพันเมืองของพวกเฮาได้บ่ว่าแต่ตาแสงหนองเหนียวเด้อทั่วประเทศเลยประชาชนผู้ใดที่ว่ายังมีข้อสงสัยก็โทรมาได้021212468โทรมาหาทางรายการของพวกเฮาพวกเฮาจะโทรติดต่อหาทั้งตาแสงอื่นๆทั่วประเทศนี้ให้เพิ่นมาอธิบายสู่ฟังว่าการจะตั้งปฏิบัติของตาแสงเป็นคือใดสิคือกันบ่ถ้ามันคือกันเบิดก็บ่เฮาก็บ่ว่าเลยเนาะคนมันก็สิคือกันเบิดอันนี
0: ้
1: แตกต่างกันพ่อแม่กับคนละพ่อล้วนแต่แม่เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านภูมรแก้วลือใสประธานคณะกรรมการปกครองเมืองของตาแสงหนองเหนี่ยวเมืองศรีโคตบองหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการหมู่บ้านของพวกเฮามื้อนี้เป็นจังได๋พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: จ้าๆๆด้วยความยินดีนะมีแต่ถือว่าขอบใจแล้วทางรายการวิทยุว่าก็ได้โทรมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนคิดเกมเน
1: า
0: ะ
1: เอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าไอ้น้องแล้วเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆ ท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลเมลไรกาเนาะมีคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตวิทยาศาสตร์กำเนิดและชาติพันธุ์ท่อนเทียบความหมายกับโฮมซีนกับเนื้อพาหะและพาหนะเนาะเมลไรกาติดตามพาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพดอกซ้อมติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วและตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่ฟังคู่คำทำอิฐคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตตวิทยาอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและฮักแข็งวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำจิตศาสตร์และจิตตวิทยาคำว่าจิตศาสตร์และจิตตวิทยานี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใช้เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกันเนาะมักถูกใช้แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดศัพท์และจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจคิดความคิดสิ่งที่มีหน้าที่คู่คิดและนึกและคำว่าศาสตระอันนี้เป็นคำสันสกฤตเนาะแล้วมาแปลงเป็นคำลาวาศาสตร์หมายถึงระบบวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตศาสตร์ก็หมายถึงวิสาวาด้วยจิตหรือว่าวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์พฤติกรรมและขบวนการของจิตดังตัวอย่างว่าในหลักสูตรปริญญาตรีสร้างครูวรรณคดีภาษาศาสตร์ในปี1979หา1996มีวิชาหนึ่งที่นักศึกษาสร้างครูต้องได้เรียนคือวิชาจิตศาสตร์แต่ภายหลังสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี1996เป็นต้นมาเนาะวิชาจิตศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชาจิตตวิทยาซึ่งแสดงว่ามีความหมายอันเดียวกันเป็นบทสอน
0: เจ้าแม่
1: เพราะว่าคำว่าศาสตร์ในวิทยาความหมายมันก็ใกล้เคียงกันและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าจิตศาสตร์นี่เนาะยังนำใช้ในภาษาปากเบ้าดิดอกซ้อนโดยเฉพาะในระยะที่น้ำมันขาดแคลนเห็นดิดอกซ้อนชื่อได้บอกเห็นฮือฮาใส่กันหลายเด็กซึ่งมีความหมายว่าคำว่าจิตศาสตร์หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาตัวอย่างเช่นว่าน้ำมันขาดเป็นย้อนจิตศาสตร์เขาคิดไปเองว่าน้ำมันมันขาดหรือตัวอย่างหนึ่งยาแตกเตือนมันเป็นเพียงจิตศาสตร์เท่านั้นและอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็นบทกรบทกรน้ำเอ๋ยน้ำมันของสุบรรณหลวงราชเนาะที่ได้เขียนไว้บาทหนึ่งว่าฟังเสียงสดสดวุ่นอดูลคุณเครื่องมโนปฏิโทน้ำมันแพงเงียงสิงกันซื้อฮือฮาหาแนวเว้าเป็นน้ำเฮาจิตศาสตร์จังแมนซาดหาวมั่วหัวหางเสือกทอนสนงงง่วงขัวหาอันนี้เป็นจิตศาสตร์ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจของคนเขาอันนี้มันใส่ในภาษาปากเว้าเนาะส่วนว่าจิตศาสตร์ที่ใส่เป็นสื่อของวิชาหนึ่งในการเรียน ในหลักสูตรเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคณิตศาสตร์บัดนี้บ่แม่นเปล
0: ี่
1: ยนมาเป
0: ็
1: นจิตวิทยาบัดนี้อาจารย์จะอธิบายคําว่าจิตวิทยาบัดจิตวิทยานี่เป็นคําผสมแบบสมาธิประเภทคํานามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคําว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกและคําว่าวิทยามันหมายถึงความรู้เมื่อ2คํานี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตะวิทยาก็หมายถึงความรู้วิชาหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจความคิดและพฤติกรรมของคนและสัตว์เนาะคำนี้มีเทียบเซภาษาอังกฤษก็แม่น psychology เนาะที่จริงก็มันแปลมาจากภาษาอังกฤษแหละ psychology แล้วมาเป็นจิตวิทยาโดยใช้ห้าศัพท์ปาลีสันสกฤตเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างวิชาจิตศาสตร์วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนปีที่1ในมหาวิทยาลัยต้องได้เรียนดอกซ่อนเคยได้เรียนบ่
0: เคยได้เรียนแท้อาจารย
1: ์เห็นบ่วิชาจิตวิทยาเห็นบ่พร้อมกันนั้นคําว่าจิตวิทยายังเน้นใส่การนําเอาความรู้เรื่องจิตใจและพฤติกรรมไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นต้นแมนเทคนิคการอ่านใจคนการจูงใจการเมาให้คนเสื่อหรือการบริหารให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพล้วนแล้วแม่ล้วนแล้วแต่แมนจิตวิทยาในบทอักษร
0: เจ้าแมนแท
1: ้บาดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างหัวหน้าทีมที่มีจิตวิทยาในการบริหารจะพูดวิธีเว้าและสร้างแห้งจูงใจให้ลูกน้องเฮ็ดเวียกอย่างมีความสุขในตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมักใช้จิตวิทยาเรื่องการตั้งราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไวขึ้นในตัวอย่างหนึ่งอีกการเรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เฮาเข้าใจความรู้สึกของคนอ้อมข้างและรับมือกับความเคร่งตึงได้ดีขึ้นวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตมอฮอดปัจจุบันนี้เนาะคําว่าจิตศาสตร์จะบ่เห็นใช้เป็นชื่อวิชาที่ว่าด้วยจิตอีกแล้วเนาะมีแต่สมัยอาจารย์เรียนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสามครูเวียงจันทร์เวลานั้นแม่นวิชาจิตศาสตร์เนาะแต่ว่าภายหลังมาสมัยดอกซ่อนเรียนเป็นจิตวิทยาเป็นบ่
0: แม่นล่ะอาจารย
1: ์แม่นเห็นบ่มันเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าจิตวิทยาได้เข้าไป

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเฮาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

เป็นเรื่องเพียงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังอย่าลืมเด้อท่านใดที่สนใจลงโฆษณาสินค้าหรือว่าอยากเซาเวลาทางวิทยุแห่งชาติกับพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะบางท่านว่าโอ้พอดีแล้วอยากเซาเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านในสังคมได้รับทราบก็อย่าลืมเนาะหมายเลขโทรศัพท์การตลาดของพวกเขาแม่น2688-8259 2688-8259 5454-2452 เบอร์การตลาดของพวกเขาเด้อก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะบางท่านว่าอยากโฆษณาสินค้าดิก็อย่าลืมมาแวะหาพวกเขาได้ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะเอาอย่าลืมสำหรับท่านใดที่นำใช้เส้นทางที่กำลังมีการปรับปรุงใหม่ที่พวกเขาได้เว้าไปแล้วก็แม่นอยู่ขอบเขตถนนปางคำนี้เนาะและท่านว่าไกลไปไกลมาสิเห็นสภาพแล้วเพิ่นได้ปรับปรุงการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรนั้นก็ถึงแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์ได้แจ้งมาเนาะแต่ถนนปางคำบ้านเชียงเย็นมุ่งจันทบุรีนครเวียงจันทน์เส้นทางหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนเนี่ยจากเมื่อก่อนทั้งเดิมเนาะแม่นระยะผ่านมาการสัญจรอยู่ถนนปางคำแม่นได้กำหนดการสัญจรอาทิตย์ทางเดียวก็คือวันวีฮะมีทิศเข้าเบื้องถนนเจ้าฟ้างุ่มเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจะออกมาเบื้องถนนสุทธิราชเบื้องสวนน้ำผู้พิปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่กับแมนปัจจุบันนี้กำหนดเป็นสัญจรทิศทางเดียวแบบเดิมแต่เปลี่ยนเบื้องเข้าออกใหม่นะให้เข้าเบื้องถนนสุทธิราชเบื้องสวนน้ำผู้ฮันแล้วก็ไปออกใส่ถนนเจ้าฟ้างุ่มธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนแคมป์ของมาเด้เพื่อการสัญจรความบริสุทธิ์ห้อยแดแก้ไขปัญหาความแออัดแดการสัญจรสะสายแดป้องกันบุให้รถข้ามตัดไปหน้าห้อมน้ำผุหันเพื่อลดพรความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงระบบเส้นทางดินเดินรถเนาะให้สามารถระบายการสัญจรได้คล่องตัวขึ้นดังนั้นก็จึงแจ้งมาอย่างใดอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาประจำการคอยแนะนำคอยตักคอยเตือนจนกลัวว่าระยะหนึ่งบ่แหละมีการแนะนำตักเตือนแล้ว

จึงจะได้ใช้มาตรการเด็ดขาดเด้สำหรับผู้ละเมิดหลวงป้ายห้ามเนาะแต่นั่นก็จึงขอการร่วมมือเพิ่งก็เริ่มเมื่อวานนี้ก็คือ12ตุลาในการลงไปจัดสรรอยู่ขอบเขตแคมป์ของเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนพี่น้องเนาะก็ฝากไว้แจ้งไว้เป็นการเฮาเมื่อสุโขทัยคนที่พอฟังแล้วกันอาทิตย์อัสดงอยู่ในตอนนี้ก็สิเปลี่ยนบรรยากาศตื่มอีกและจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการของพวกเรา

0: นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปหงหมอหลายรายเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปเมสิพาไปหุ้งหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้ย่าประมาทรีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์สดงในมื้อวันอังคารมื้อนี้เราฝากต้อนเสียงเพลงเสียงลำผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอารมณ์เมื่อยแห่งบรรยากาศเฮาเมื่อสักครู่ทุกคนถ้าบางท่านมากก้มเงยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นน้ําแดบางท่านก็สิแม่นสานแห่สานมองหรือว่ายิปักทักเสื้อปั้นหมอเราหายแดนแต่ละครอบครัวแต่ละอาชีพแตกต่างกันไปเนาะเอาฝากไว้เมื่อสักครู่ทุกคนนั่นแหละสร้างอยู่ทํากินอาชีพบางคนว่าอาชีพต้นต่อสืบทอดอาชีพพ่ออาชีพแม่ตุ้นปูตุ้นยารุ่นเฮาบ่แหละเนาะให้ลูกให้หลานได้สืบทอดต่อไปเด้เอ้าจังได๋ก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาโดยเฉพาะแล้วแม่นนี่แหละยิปักทักเสียวปั้นหม้อรอให้จักสานก็พอได้สร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้เหมือนกันได้นะสําคัญก็คือว่าแหละบ่ขี้ข้านก็ได้มีเงินมีคําเด้ดุมันอดทนก็ไปได้ใช้เงินใช้จ่ายคือกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าอย่าลืมสําหรับขอบใจทั้งห้านกุ้งเต้นเนาะ9848เปิดให้บริการแล้วทุกท่านทางห้างพวกเขานี่มีบริการอาหารทั้งเช้าและแลงเด้อพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือว่าสิห้องเพลงก็ได้ตามสบายมีคาราโอเกะให้พี่น้องเอ๋ยมาห้างพวกเขานี่อย่าลืมต้องได้ชิมเป็ดอบโอ่งเพิ่นว่าโอ้เป็นแต่แซ่บเนาะกุ้งเต้นสดๆแดโอ้ยพออาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้างยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดงานสังสรรค์ทั่วไปเด้อพี่น้องเด้อพิเศษถ้าว่าท่านหญิงมา4คนขึ้นไปหั่นน่ะสิได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มให้หลายๆได้ถ้าว่าผู้ใดห้องเพลงม่วนอีกแถมอีกแจกอีกเพิ่นว่าเครื่องดื่มให้นี่มาห้าน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเด้อสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงดาบเมืองไซเซตาคุ้มคุ้มหินนครหลวงจันทน์นี่เส้นทางไปทางรถไฟแล้วเฮียนแพทย์ศาสตร์เนาะมาบ่ฮอดซอกบ่เห็นโทรหาเจ๊นางคนงามได้เด้อ020-5981-6141 5981-6141เนาะหรือว่า9698439396984393เด้อแต่ว่าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและก็กุ้งเต้นสดๆต้องหั่น9848เด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะทั้งเฮียสุกแดเจ๊นางเพิ่นโอ้ยต้อนรับเป็นกันเองเพิ่นว่าราคาบ่ได้แพงเด้อพี่น้องเด้อส่วนกันไปถ้าว่าอยากกินข้าวมีการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานวันเกิดกับไปหาเพิ่นเลยเนาะเขตเพิ่นละคุ้มคุ้มหินบ้านเสียงดาเมืองไซเซตานครเวียงจันทน์ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเพิ่นบ่าเอาเวลาก็ไวไวปุ๊บปั๊บเบิดเดียวพี่น้องเอ๋ยบ่อยากจากเวลามาไล่เพิ่นว่าจังแม่นไวเฮ็ดหยังก็บ่ทันแข่งขันกับเวลาเอามื้อนี้ก็ยังมีคติคําคมที่ได้บันทึกมาก็สิมานําเสนอเว้าว่าสุท่านฟังตื้มเนาะในแต่ละมื้อแต่ละวันเพิ่นว่าจังซี่ถ้าอยากรวยนะให้ขาย7สิ่งนี้1ขายความหวังให้คนจน2ขายความย้านให้คนรวย3ขายความมั่นใจให้ผู้ชาย4ขายความงามให้ผู้หญิง5ขายสุขภาพให้คนอายุสูงขายความหรูหราให้คนสั้นกลางและขายความสุขให้คนถูกเพิ่นว่านั้นถ้าเจ้าอยากรวยให้ขายจะสิ่งนี้เด้ออันนั้นก็เป็นข้อคิดที่เราได้อ่านได้เห็นเนาะมานําเสนอท่านฟังในรายการอาทิตย์อัสดงเอาเวลาก็ไวไวปุ๊บปั๊บเดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยก็สิฟังเสียงเพลงทึบอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

ก็เรียเบิ่งเวลาแล้วยามจบมาขอมาขอบใจบริการทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการอาทิตย์สะดงบ่ปะบ่เดียวเวลาสิเบิดปะแล้วเนาะ1ชั่วโมงในมื้อวันอังคาร13ตุลาบัดนี้เฮาอีกเทื่อนึงก็ได้แจ้งเตือนบริการเป็นประจำโดยเฉพาะแล้วการใช้รถใช้ถนนโมงนี้เวลานี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการนํากันตื่มเด้อการนําใช้รถใช้ถนนนี้เฮ็ดเอาได้ทุกคนสิปลอดภัยตัวท่านปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยขับขี่ด้วยความประมาทเนาะอันตรายสิและพลาดมาได้ก็พวกเขาได้เว้าตลอดแล้วว่าถ้าว่าเมาให้ใช้รถแท็กซี่เด้อหรือว่าเอิ้นแอปอย่างก็ได้นะมันเป็นส่งขอนบ้านหดเถือนสะดวกสบายได้พี่น้องได้อันนี้แหละปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพันมาก็สิเห็นได้สมเทียบได้บ่แม่นซ้ําตื่มเด้อเนาะก็ตํากันเกาะกันเกิดอุบัติเหตุหัวกระทบใส่ทางนี่เกิดอุบัติเหตุมาก็สูญเสียทั้งด้านชีวิตทรัพย์สินบ่ทุมมีค่าหลายครอบครัวล่ะเห็นข่าวบางคนก็ยังเป็นสาวหนุ่มเนาะเด็กน้อยได้อันนี้แหละฝากแท้ให้ทุกท่านได้มีสติสัมปชัญญะหลายขึ้นในการนำใช้รถใช้ถนนเนาะอย่าประมาทเอาง่ายๆอย่าประมาทอันตรายอันตรายขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการนำกรรมเพื่อความปลอดภัยเนาะใส่ใจกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเอาเวลากับแบนใกล้สิเบิดแล้วขอบใจทุกท่านที่พอฟังรายการทีละสะดง1ชั่วโมงเดินทางมาระยะตอนท้ายรายการขออีกนึงยังอยู่ระยะการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่7ของการดําเนินยังมีเวลาเนาะจนฮอดวันที่21ตุลาคม2026นี้ท่านใดที่อยากเสนอปัญหาใดไปยังสภาก็อย่าลืมสายด่วน156บ่เสียค่าจักกีบ156บ่เสียค่าจักกีบก็ขอย้ําว่าอยู่ในระยะของการดําเนินของกองประชุมนะพี่น้องเด้อเอาเวลาปุ๊บปั๊บเบิดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติได้มาฟังอื่นจึงว่ากันใหม่สําหรับมื้อนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาปะปุงและยาผ่านมาการจัดสรรโครงการลงทุนของลาดเพื่อสุขโยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีบางโครงการจัดตั้งปฏิบัติบ่ทันมีจุดสุ่มเหตุให้เกิดปัญหาหนี้สินเม็กซิกออกกฎหมายห้ามผู้ถือสองสัญชาติลงสมัครหับเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าแควงรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ทาสหายากสุดท้ายของรายการทานจะได้หับฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวของการทูตลาวต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงซึ่งโครงประกอบของห่างกฎหมายฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดประกอบมี10ภาค8หมวดและ75มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราตัดออก4มาตราและปรับปรุง45มาตราหักษาเดิม5มาตราเสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อในโครงประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้แม้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณาองค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความหนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกปักรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามที่สร้างหลักปกครองโดยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและของตัวกว่าเก่าเพราะกำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังลักแรงที่สำคัญของชาติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ได้เป็นบอนอิงที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าหบวิสาสะพอนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความนักแน่นเข้มแข็งจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าซะพอซี่นำบัญชาคุ้มของติดตามกวดกากำลังให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการเทละเก้าสามารถเฮ็ดหน้าที่การเมืองวีซ่าซะพอของตนในการป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบมีความปลอดภัยโดยพื้นฐาน
1: กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข้อมีความต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับการเสริมขยายบทบาทสิทธิ์นาทีการกำหนดนโยบายเป็นต้นการประดับสันเลื่อนสันการกำหนดตำแหน่งบัญชาและการกำหนดสันใส่ตำแหน่งบัญชาของนายตำรวจและระเบียบการต่างๆให้แท้เหมาะหัดกุ้มและเป็นพื้นฐานบอนอิงให้แก่การปรับปรุงพันขยายเป็นนิติกรรมลุ่มกฎหมายเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกของบรรดากลุ่มกองเล่าวิสาเฉพาะนายและพลตำรวจให้นักแน้นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดมีแบบแผนในการซีนำบัญชาคุ้มครองติดตามกวดก้าการเคลื่อนไหวตามพละบทบาทสิทธิ์และหน้าที่เวียกงานวิสาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบความเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกวิลาสินมิตรพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพระบางมีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและพ้นตำรวจเสนอให้คนกลัวในข้อที่4จำหนึ่งที่ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีโดยอยากให้แยกการประดับสั้นตามวุฒิการศึกษา
2: อยู่ในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและตำรวจอยู่ในข้อ4ก็ได้ระบุจะแจ้งแล้วแต่โดยรวมเห็นดีเป็นเอกภาพแต่จุดนี้เสนอให้คนคั่วอยู่ในข้อ4จำหนึ่งซึ่งได้ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีฉะนั้นตามทัศนะของข้าพเจ้าเห็นว่ายักษ์แห่งเกี่ยวกับการประดับสั้นตามวุฒิการศึกษาหมายว่าสั้นกลางประดับวาทีสั้นสูงประดับร้อยตีคือกันกับมาตรา40ข้อที่1ของนายและผลตำรวจที่ได้เห็นวิสาเฉพาะจากโรงเรียนของกำลังป้องกันสงบจะได้ทำการประดับสั้นตามวุฒิศึกษา
0: พันโทจอนอุดละยันสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคัมไซประกอบคำเห็นในข้อที่3จำหนึ่งเกี่ยวกับหัวหน้าและห้องหัวหน้ากระทรวงป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทเสนอให้เพิ่มเติมสั้นพันโทขึ้นไปเพื่อให้เหมาะสม
3: มีคำเห็นแลกเปลี่ยนอยู่ในข้อที่3และ3จำหนึ่งหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมสการป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทตัวนี้ก็อยากให้เพิ่มตึ้งเนาะให้ใส่ว่าพันโทขึ้นไปเหตุผลย้อนว่าหัวหน้ากองสการป้องกันความสงบขั้นเมืองนครท่านก็เทียบเท่ากับบรรดาห้องกองพันค่ายโรงเรียนป้องกันความสงบสันตนตำแหน่งบรรษาขั้น7คือกันและให้กำหนดคือข้อ2จำ3ส่วนห้องกองสการป้องกันความสงบขั้นเมืองหรือนครท่านและแม่นกำหนดใส่ข้อ1ต่างหากจะกำหนดสันพันตีขึ้นไปก็ได้
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วขณะหับผิดชอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในเห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจต่อมาท่านประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ในภาคเซามืออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้หับฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายฝ่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง
4: การจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุขยูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาแม่นอิงใส่ความต้องการของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเฮ็ดให้การปฏิบัติโครงการบ่ทันมีจุดสุ่มและเกิดมินิสินแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่านับแต่ปี2006เป็นต้นมารัฐบาลได้มีจุดสุ่มบุหรี่มาซิดเพื่อบ่ให้มีการลงทุนกระจายกระจายคือระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับ6เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2007ซึ่งได้มีบุหรี่มาซิดโดยสุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเข่งฮอนด้านเศรษฐกิจการเงินการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
5: ต่อการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้ซุ้มใส่ตาม6เป้าหมายเนาะการลงทุนของรัฐนี้เพ ื่อให้ได้มีจุดสูงเพราะว่าพวกเฮาได้ถอดถอนบทเรียนพวกแผน10นี่ก็แม่นว่าพวกเฮาได้ถอดบทเรียนจากแผน9และแผน8แต่ว่าเฮาได้เฮ็ดให้มีจุดสูงหลายขึ้นเพื่อให้การลงทุนของรัฐดังงบประมาณมีจุดสูงแต่มันมีประสิทธิผลเพื่อบ่มีให้การสร้างดีใหม่อีกผ่านมาก็มีคุ้มเครือกันหลายก็ย้อนว่าเฮายิ่งใส่ความต้องการแต่บ่ได้ยิ่งใส่แผนบริมสิทธิ์สําหรับพวกได้ยิ่งใส่6เป้าหมายแหละการฮู้ใน6เป้าหมายนี่ก็แม่นเข้าฮู้กันและก็ซุ้มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงแหละสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเนาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นต้นแม่นเส้นทางคมนาคมนี่เชื่อมโยงเชื่อมจอดเข้าหาเขตการผลิตการบริการท่องเที่ยวนี่แล้วใส่ยุทธศาสตร์จุดซุ้มและพัฒนาชายแดนนี่การค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้ารวมกับการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติการพัฒนาศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาฝีมือแรงงานพอเราอิงใส่เป็นเบียกบริมสิทธิ์คืนนี้เพื่อจัดสรรแผนการลงทุนของรัฐ
4: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าในปี2007งบประมาณการลงทุนของรัฐจะมีจำนวน 17,000 ตึกกีบเพิ่มขึ้น 7,500 ตึกกีบเทียบใส่ปี2006การจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นแม่นอิงตามกำหนดหมายการจัดสรรมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไสสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง14หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา31องศาสลับแขวงไสสมบูรณ์อากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง16หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง14หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานคาวเดียไซบัมประธานาธิบดีเม็กซิกได้ลงนามในกฎหมายการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบ่ให้บุคคลที่ถือสองสัญชาติลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเจ้าแขวงหรือผู้ว่าการรัฐรวมทั้งคณะรัฐบาลของเม็กซิกหากกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากสภาสูงและสภาผู้แทนประชาชนรวมทั้งได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติของรัฐตามจำนวนที่กำหนดไว้ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศใช้แต่กฎระเบียบใหม่นี้จะเริ่มมีผลต่อขบวนการเลือกตั้งในปี2018เป็นต้นไป
4: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมณีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากในพื้นที่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมุนคา1,200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะสามารถผลิตแห่ธาตุหายากเพื่อรองรับความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ 4-5 ส่วนห้อยโครงการนี้มีชื่อว่าอาราฟูราแฮเอิร์นโนแรนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง อาริสปิงรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติของประเทศผ่านการจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เข้าในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไปเชิญท่านฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันการทูตลาวที่12ตุลา1945แม่นกงกับวันประกาศเอกราชโฮมลาวเฮ็ดให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของประเทศลาวเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือวันประกาศเอกราชครั้งทำอิฐของประเทศลาวเป็นการใครสังกัดใหม่ที่ได้เฮ็ดให้ประชาคมสากลรับรู้ความเป็นเอกราชของลาวที่บ่เคยถูกรับรู้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิผู้ฮุกฮานไสยศาสตร์ดังกล่าวนั้นแม่นมากผลแห่งการต่อสู้ด้วยกำลังประกอบอาวุธและการต่อสู้ทั้งการเมืองของรัฐบาลลาวอิสระด้วยการนำใช้วิธีทั้งการทูตอย่างตั้งหน้าผ่านการไกลเกี่ยเจรจาและอาศัยปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากภายนอกซึ่งมีบทบาทอันสำคัญต่อการประกาศเอกราชและต่อต้านกำลังของศัตรูในระยะนั้นเพื่อเป็นการยั่งยืนถึงผลงานและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของการเคลื่อนไหวทั้งการทูตของการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยในวันที่19มิถุนา2013กรมการเมืองศูนย์กลางผักได้มีมติตกลงหับห้องและกำหนดเอาวันที่12ตุลาของทุกๆปีเป็นวันการทูตลาวตลอดระยะ81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวโดยสืบต่อหมุนเสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษและนักปฏิบัติห้วนก่อนการทูตลาวได้ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยและประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือแบบเสมอต้นเสมอปลายตามทิศนำเพิ่มมิตรลดพรศัตรูโดยการนำใช้การทูตป้องกันเหตุและบุกทะลุในการเปิดกว้างการหัวมือแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายระดับหลายรูปแบบและหลายซีซันทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติในปัจจุบันสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และไกลสร้างได้ความไว้เนื้อเสื่อใจจากเพื่อนมิตรสากลนับมือกว้างขวางมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตกับ155ประเทศอยู่ในโลกมีสายพัวพันกับ145พรรคการเมืองจาก82ประเทศมีสาวสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศและ1คณะสันติภาพและสมาคมลาวกับต่างประเทศมีสำนักงานผู้ต่างนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศจำนวน42แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูตจำนวน28แห่งสำนักงานผู้ต่างนาถาวรจำนวน3แห่งสถานกงสุลใหญ่จำนวน10แห่งและห้องการกงสุลจำนวน1แห่งมีสำนักงานผู้ต่างประเทศประจำอยู่ลาวจำนวน33แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูต27แห่งและสถานกงสุลใหญ่6แห่งมีกงสุลกิติมศักดิ์ของลาวอยู่ต่างประเทศ24แห่งใน18ประเทศมีกงสุลกิติมศักดิ์ของต่างประเทศอยู่ลาว20แห่งมีด่านสากล32แห่งและมีการพัวพันด้านการค้ากับหลายกว่า60ประเทศอยู่ในโลกในขอบ2ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับประเทศต่างๆอย่างตั้งหน้าพิเศษแม้นการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าสู่ล้วงเลิก หัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามที่ซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมแล้วจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่เพิ่มทวีสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อมาแต่ดนานและการเป็นเพื่อนมิตรห่วมอุดมการเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาธิปไตยเกาหลีและกูบาพร้อมทางได้เสริมขยายและยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในนี้เป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและมันคงยาวนานกับกัมพูชีเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกับญี่ปุ่นเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับรัสเซียในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงกับไทยเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับฮังการีเป็นคู่ห่วมมือหอบด้านกับสาธารณรัฐเกาหลีและออสเตรเลียและเป็นคู่ห่วมมือแบบกลุ่มรวมกับสหรัฐอเมริกาในขอบหลายฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เคลื่อนไหวอย่างเฮาหันและเป็นเจ้าการในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อยกสูงบทบาทของตนให้นับมือพ้นเด่นโดยสืบต่อเป็นเจ้าการเข้าห่วมขบวนการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าแน่ใส่ปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของลาวเป็นต้นขอบองค์การสหประชาชาติและองค์การเครือข่ายขอบการหัวมืออาเซียนองค์การการค้าโลกองค์การฟรังโกโฟนีสากลขบวนการบ่ห่วมกลุ่ม G77 กลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและกลไกการหัวมือขององค์การจัดตั้งสากลอื่นๆปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า141องค์การพิเศษลาวได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ2สมัยคือสมัยที่50และสมัยที่76ถูกเลือกให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ในสภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติสมัย2003-2005และล่าสุดลาวยังได้เข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การหัวมื้อเสียงไห้อย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2006และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การหัวมื้อปัญญาประดิษฐ์โลกในวันที่16กรกฎาคม2006นอกจากนั้นลาวได้ดำเนินขบวนการเสนอเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การหัวมือและการสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจคงเขตอาซีหรือ CICA ซึ่งจะมีการหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสุดยอดครั้งที่7ขององค์การ CICA ในวันที่15ตุลาคม2006ที่ประเทศอาเซกไบซันเคียงคู่กันนั้นลาวยังสืบต่อเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลเป็นต้นขอบการหัวมือ1แล้ว1เส้นทางขอบการหัวมือแห่งอาซีขอบการหัวมืออาซีตะเวนออกอเมริกาลาตินบรรดาขอบการหัวมือแม่น้ำคองและคู่ห่วมพัฒนาเซนขอบการหัวมือแม่น้ำคองแม่น้ำลานซ่างแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาแม่น้ำคองญี่ปุ่นแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีและแม่น้ำคองสหรัฐอเมริกาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หับหูความไว้วางใจและได้หับเกียรติเป็นประธานกองประชุมระดับสุดยอดและเป็นเจ้าภาพในเหตุการณ์ทั้งการทูตที่สำคัญของพรรคพื้นและสากลเป็นต้นเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน3ครั้งเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชีลาวเวียดนาม5ครั้งกองประชุมสุดยอดขอบการหัวมือกัมพูชีลาวเมียนมาเวียดนาม3ครั้งกองประชุมรัฐสภาไอโปกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบรรดาประเทศใช้ภาษาฝรั่งหรือฟรังโกโฟนีครั้งที่3กองประชุมสุดยอดบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคงครั้งที่3กองประชุมประจำปีครั้งที่17เวทีปรึกษาหารือรัฐสภาอาซีแปซิฟิกงานมกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่25กองประชุมสากลว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานครั้งทำอิฐในปี2010และพิเศษในปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งได้หับผลสำเร็จอย่างจบงามตามเป้าหมายและได้หับห้องเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือ เอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2022หา2026แถลงการการเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027หา2031และกองประสุมอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีความห่าวหันปฏิบัติพันธะของตนภายใต้สนธิสัญญาต่างๆที่ลาวเป็นภาคีรวมมี 1,500 กว่าฉบับในนั้นครอบหลายฝ่ายมีหลายกว่า900ฉบับและได้สำเร็จการสร้างกฎหมายของคณะกรรมการต่างประเทศจำนวน5ฉบับพร้อมทางได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวน9ฉบับตลอดระยะ81ปีแห่งการเคลื่อนไหวการทูตลาวพวกเราสามารถยืนยันโดยความเอกอ้างทะนงใจว่าคณะกรรมการต่างประเทศได้มีผลงานพ้นเด่นประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจการต่อสู้กูซาดในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักหักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันภายใต้การนำพาอันสลาดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมีการเคลื่อนไหวการทูตที่ห่าวหันของการนำขันสูงผักหลัดมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกแขนงการแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศของพรรคลัดเฮามีความถูกต้องและนักแน่นทางด้านยุทธศาสตร์มีความคล่องแคล่วและนิ่มนวลทางด้านยุทโธปายในแต่ละระยะเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาตามที่สังคมนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสืบต่อสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกสังคมมีความปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลพิเศษในท้ายปีนี้ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามคาดหมายที่วางไว้และจะก้าวสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาสำหรับขั้นแห่งการต่างประเทศจะสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งพันธะขยายแนวทางการต่างประเทศของพรรคตามที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศให้ได้หับมากผลดียิ่งขึ้นตามคำขวัญบุกทะลุด้านการทูตเศรษฐกิจหันทิศเป็นทันสมัยว่องไวในด้านเป็นเสนาธิการสมเสยวันการทูตลาวที่12ตุลาครบรอบ81ปีย่างสุดใจ
4: ที่ท่านได้หับฟังไปแล้วนั่นเป็นบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการเทียดแพงทุกทานนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการหักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเฮามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อหรือว่า2มื้อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.มื้อนี้ป่องไต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารที่13 ตุลา 2026คงกับมื้อขึ้น2ค่ำเดือน11ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็รายการหักแผ่นดินแม่มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งการแก้วิกฤตน้ำมันซึ่งรัฐบาลก็ได้ขยายฐานการซื้อน้ำมันจาก3ประเทศเพื่อเร่งศึกษาโครงการทอส่งน้ำมันลาวเวียดนามส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรจะไปเบิ่งลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีศึกษาโครงการเกี่ยวกับฟาร์มหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนเพื่อลดพรต้นทุนและสุกยูการผลิตกสิกรรมสีเขียวเนาะอันนั้นแม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปทางใต้ไปเบิ่งทางตาดเลาะตาดหังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสารวันนั่นเองอันนั้นก็เป็นทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันอังคารวันที่13 ตุลา 2026เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องแก้วรายการก่อนเนาะฟังเพลงมวนม่วนก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานบนซืนให้แก่พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขารวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการนักแผ่นดินแม่และยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะเสนอให้ฮู้การแก้วิกฤตน้ำมันรัฐบาลขยายการซื้อน้ำมันจาก3ประเทศเพื่อเร่งศึกษาโครงการทอส่งน้ำมันลาวเวียดนามอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่7ตุลานี้โดยเพิ่นให้ฮู้ว่าระยะผ่านมานี้ย้อนว่าสภาพความเคร่งห้อมความขัดแย้งในภาคพื้นและสากลแต่ได้ส่งผลกระทบโดยกลุ่มต่อต้องสู่การสนองพลังงานของโลกและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลลาวก็ได้วางมาตรการระยะสั้นคือเพิ่มทวีการกวดกาสกัดกั้นการกักตุนการช่วยโอกาสขึ้นราคาน้ำมันของบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายและนอกจากนั้นก็ได้คุ้มครองคลังแฮคลังแฮน้ำมันและสำรองเข้มงวดให้บริษัทรักษาระดับคลังแฮตามกฎหมายและรายงานปริมาณน้ำมันนำเข้าและยอดเหลือประจำวันผ่านระบบ DTOP หรือว่า DTOP โดยสุ่มใส่รักษาระดับคลังแฮสำรองน้ำมันเสื้อไฟภายในประเทศให้ได้60ล้านลิตรขึ้นไปและนอกจากนั้นจะได้กระจายแรงน้ำเข้าคือขยายฐานการซื้อและอำนวยความสะดวกให้บริษัทนำเข้าน้ำมันจากหลายประเทศเช่นเวียดนามจีนและสิงคโปร์นี่เป็น3ประเทศนั่นเองที่เรานำเข้าน้ำมันแทนการพึ่งพาแหล่งเดียวเพื่อลดพ้นความเสี่ยงแต่นอกจากนั้นก็รับประกันการบริการโดยเน้นใส่สนองน้ำมันให้ปั๊มมีเพียงพอเพื่อเปิดบริการรับใช้สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องอันสุดท้ายก็เป็นนโยบายภาษีอากรแม้นสืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอาก่อนสวมใส่ในราคาน้ำมันเสื้อไฟตามการรับรองของสภาแห่งชาติอันนี้เป็นระยะสั้นนี่ที่รัฐบาลแก้ไขเนาะส่วนระยะยาวท่านผู้ฟังรัฐบาลมีแผนสุกโยส่งเสริมการสร้างน้ำมันเสื้อไฟ3ภาคเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทอส่งน้ำมันลาวเวียดนามส่งเสริมการลงทุนโรงงานปรุงแต่งน้ำมันภายในและเสริมขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวในการดุลเดียงตลาดเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติอย่างยืนยงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนี่ยเมืองลาวันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังเกี่ยวกับการแก้วิกฤตน้ำมันของรัฐบาลมีทางระยะส

สั้นและระยะยาวเป็นการไปอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่7ของท่านเฉลิมชัยกุมประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีไปต่อกันระยะอีกระยะหนึ่งแม้ระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการนักแผ่นดินแม่มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งกันร่วมมือกันศึกษาโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนเพื่อลดผ่อนต้นทุนและสุขยุกการกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งปัจจุบันนี้2ประเทศก็พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโครงการฟาร์มหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงอุดมไซก็เป็นการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสัตว์แบบทันสมัยเข้ากับการนำใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์และก็แม่นระบบกักเก็บเพิ่นว่าเขาห้องว่าเป็นระบบกักเก็บด้วยแบตเตอรี่โดยตั้งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานในฟาร์มลดปอนต้นทุนการผลิตระยะยาวยกระดับคุณภาพการเลี้ยงสัตว์พร้อมทางสูงโยกการหันไปสู่รูปแบบกสิกรรมสีเขียวที่ยืนยงหวังสร้างเป็นโครงการตัวแบบของประเทศในอนาคตอันนี้แผนการนี้ก็รวมมีเนาะรวมมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนขนาด1เมกะวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุ2เมกะวัตต์ครึ่งและการศึกษาจะประเมินถึงความต้องการทางด้านเทคนิคต้นทุนและความเป็นไปได้ด้านการเงินในการเชื่อมโยงระบบพลังงานเข้ากับฟาร์มและการศึกษานี้จะค้นคว้ารูปแบบเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับแผงโซลาร์เซลล์การกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนอกจากนี้ยังจะประเมินการลงทุนเบื้องต้นและต้นทุนการดำเนินงานประเมินความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจของโครงการและกำหนดรูปแบบจัดหาทุนที่เหมาะสมและผลการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อสร้างบทเสนอโครงการเพื่อยื่นเสนอต่อแหล่งทุนอยู่สาธารณรัฐเกาหลีการอนุมัติทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคตมันจะขึ้นกับผลของการศึกษาและการตัดสินใจในขั้นต่อไปเนาะและพิธีลงนามจะจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้เนาะระหว่างต่างหน้าสถาบันก็แม่นระหว่างสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและนิเวศวิทยาของกระทรวงของว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทรูมิเทคเนาะรูมิเทคจากสาธารณรัฐเกาหลีจะมีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอันนั้นก็เป็นการประสานงานด้านพลังงานทดแทนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนถือว่ากันเกิดขึ้นแล้วโอ้จะเป็นตัวแบบได้อันนี้ได้เนาะเอาขอให้เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรในการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศเอาก่อนจะไปเที่ยวระยะท้ายกับฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกสักหนึ่งเพลงก่อนเนาะแล้วจึงเข้าไปสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่

0: ครับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการนักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาทานไปทั้งตาดเลาะตาดทางสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสละวัน
1: แม่นอยู่แสนไกลสุดแดนดินฟ้า
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพสถานที่ท่องเที่ยวตาดเลาะตาดทางอยู่แขวงสละวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นใส่การท่องเที่ยวมีความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามนักท่องเที่ยวภายในแขวงต่างประเทศได้ลังไหลกันไปเข้าห่วมไปชมเป็นจำนวนหลายไปเที่ยวไปชมอยู่ตาเลาะตาทางโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานบุญต่างๆเนาะก็มีคนเป็นจำนวนหลายได้แต่ละระดูอันนี้ก็มีหัวหน้ากลุ่มเฮือนผักหงแฮมโฮมสเตย์บ้านแสนวังใหญ่ที่เป็นผู้สัมปทานตาเลาะตาทางเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าบรรยากาศการลิ้นกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งตาดเลาะตาดทางนี่ก็ถือว่ามีความเบิกบานมวลซื่นหลายแต่เพิ่นก็เน้นใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเน้นใส่ความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นต้นก็เป็นการจัดห้างค้าขายเครื่องประเภทต่างๆจัดสรรตูปให้นั่งเป็นระเบียบเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ของน้ำตกตาดและมีบ่อดินน้ำหลายจุดให้มีความปลอดภัยหลีกเว้นการทิ่มสิ่งเสียดเหลือลงแม่น้ำเนาะลงน้ำก็คือสายน้ำตัดเลาะตัดหั่งพร้อมทางได้แต่งตั้งคณะผู้ซ่อมรักษาความสะอาดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ได้ประสานสนทบกับภาคส่วนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคันเมืองคันแขวงคันบ้านติดตามการสัญจรไปมาของพาหนะบ่ให้แออัดหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการลิ่นน้ำในแต่ละจุดให้มีความมวลซื่นรับประกันความปลอดภัยสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตาดเลาะตาดทางแขวงสละวันท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านควรไปสัมผัสเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของแขวงสละวันเป็นที่นิยมชมชอบหลายเพราะสมควรเนาะหลายคนก็ควรไปสัมผัสไปเที่ยวชมในทุกๆปีทุกฤดูกาลสำหรับปีนี้ก็ถือว่าระยะฤดูฝนนี่ก็น้ำก็หลายแดเนาะแขกทั้งภายในและต่างประเทศก็เข้าไปเที่ยวชมหลายเฮ็ดให้มีบรรยากาศมีความเบิ่นมวลซื่นกับที่สำคัญก็คือเว้าและทั้งตาดเลาะตาดทางนี่เพิ่นเน้นใส่ความสะอาดในความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบปลอดภัยให้สมกับคำขวัญที่ว่าท่องเที่ยวแล้วปลอดภัยซื่นใจในวัฒนธรรมธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์เอาฝากไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะคนเสื้อสลาวของพวกเขาที่มายามบ้านเกิดมานอนมาบ่อนฟังใส่แฮ่ไผ่ใส่บือของตนเองได้ไปทั้งแขวงสละวันกับฝากไว้ทั้งตาดเลาะตาดหังดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสละวันที่ทานบ่ควรพลาดฝากไว้เนาะในการฮักแผ่นดินแม่ได้ยะเที่ยวบ้านแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบริเวณรายการได้ฟังเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่มาโดยตลอดรายการพวกเฮามีเสนอให้ทานได้รับฟังอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วไว้ไซพรแก่ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการตูนีเฮียงมาลาในสางควบคุมเสียงและป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที
1: ่สืบต่อทำการกดกล่าวอุปกรณ์ไม้ตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์และเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
0: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตรงในตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาร4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่งเรือบานตกลงมาสู่บ่อน้องหาบทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงคลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งศาสนาจะเป็นการพักผ่อนลดอารมณ์ของผู้ที่มาทำโชคในรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสามารถในการทำและได้เห็นเป็นตัวการน้อยสามและพักของความมั่นของรัฐที่จะเจ้าของเสมอปีหนึ่งเดือนในห้องตลาดขึ้นกดซื้อบการเงินธนาคารนี่คือต้องขอขอบคุณเสริมสังคมหรือย่านหนึ่งเขาเพื่อเป็นการจำกัดสถานะ

ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเดือนหนึ่งในบานขอเชิญเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5เลนหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญ

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจทางการพัฒนาแมนแผนระดมทุนจากสังคมควรในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการส่งเสริมสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจในอีกด้านหนึ่งก็พยายามคัดกรรมและต่างๆที่บอกถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอุณหภูมิและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเมืองสูงอยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทอธิษฐานคิดมาพัฒนาบันทึกการคำนี้จะดำเนินมาค้นหลวงแม่จันทร์และจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศ

ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมนะคะฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เหมือนในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่จิตขาดเปื้อนหรือห้อยความเป็นใดๆท่านจึงสามารถทำเอาลงมันได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้ในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบ้านตกในบ้านก็ดึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่173ออกข้างวันที่13เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข487658487658เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87658 87658เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7658 7658เลข3ตัวได้แก่หมายเลข658 658เลข2ตัวได้แก่หมายเลข58 58และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ย่ำห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่173ออกข้างวันที่13เดือนตุลาปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข487658 487658
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเที่ยงแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้ว

0: ปังมีไผ่แดที่เกิดอยู่สวรรณเขตหรือเคยไปเที่ยวที่แขวงสวรรณเขตและท่านฮู้บ่ว่าสวรรณเขตนั้นมีหลายคนให้สมญานามว่าเมืองสวรรค์สวรรณเขตแผ่นดินค้ำวัฒนธรรมหลายชนเผ่าล้ำเลิศเป็นบ่อเกิดไดโนเสาร์ห้อยล้านปี
1: ท่านที่เคารพสวรรณเขตนั้นถือเอิ้นแล้วก็เปรียบเทียบว่าเป็นแดนสวรรค์ก็ย้อนว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งเป็นการลิ่นสำนวนให้ดินแดนแห่งนี้มีความหมายว่าดินแดนสวรรค์โดยที่พวกเขานั้นหลายคนก็คิดว่าคันดินแดนสวรรค์ก็เป็นคือโทษสวรรค์ในเขตโลดเพราะว่ามันเป็นชื่อที่น่าสนใจก่อนจะเว้ารายละเอียดกว่านี้ทางรายการของพวกเขามีเพลงสวรรค์บ้านเฮามาเปิดชูฟังซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตคือกันแล้วก็มีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องในนั้นอาจจะเป็นทันอีกคนหนึ่งที่มักฮ้องเพลงนี้สวรรค์บ้านเฮา

0: แต่ว่าความจริงแล้วผู้ที่ฮ้องเพลงนี้เป็นต้นฉบับก็คือไสยสวาทสิงห์นำวงซึ่งเพิ่นเองก็เป็นทั้งนักแต่งนักประพันธ์นักฮ้องนี่แหละแต่ว่าน่าเสียดายที่เพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีพอสมควรแล้วสวัสดิ์เขตแม่นหนึ่งในบรรดาแขวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศลาวของพวกเขาเป็นแขวงที่กว้างใหญ่มีประชากรหลายที่สุดในลาวดังนั้นก็บ่แปลกใจที่มีเพลงฮ้องได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้อย่างหลวงหลายสวรรณเขตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่มีปูชนียสถานอย่างหลวงหลายปูชนียสถานที่คนลาวเฮาเคารพนับถือเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มีหลายบอนเช่นว่าท่าติ่งหังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันถึงความหุ่งเหืองของอาณาจักรเขตนี้ในอดีตพระธาตุโพนและสถานที่อื่น
1: ๆสวรรณเขตนั้นยังมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มีวัฒนธรรมฮีดคล้องประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายนอกจากนั้นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นแบบฝรั่งอยู่ใจกลางเมืองก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเมืองทั้งเป็นถิ่นกำเนิดของล้ำ4จังหวะที่คนลาวฮู้ดีเช่นลำพูไทยคอนสวรรค์บ้านซอกและมหาไซเป็นต้นสวรรณเขตนี้มีเป็นเครงที่ตั้งอยู่ถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและเวียดนามดังนั้นสวรรณเขตจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายและเฮ็ดให้แขวงมีความคึกคืนโดยรวมแล้วสวรรณเขตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจซึ่งเฮ็ดให้หลายคนนิยามให้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์หรือแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสิ่งน่าประทับใจ
0: ท่านที่เคารพเมื่อเว้าถึงสวรรณเขตแล้วตอนนี้ก็ขอกลับคืนมาเว้าต่อที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้าเกินไว้ในตอนนั่นว่ามีเพลงหนึ่งที่นักประพันธ์ได้แต่งและฮ้องมาแล้วตั้งแต่ปีคศ1963มาฮอดเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เพลงดังกล่าวผู้แต่งเมนสแสงสิริวัณหรือสุริวัตรได้แต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้คำเติมสานุบาลขับฮ้องเป็นคนทำอิฐนั่นก็คือเพลงสวรรค์แดนหัก

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงเมื่อนี้หลายการเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ดังและติดพันกับแขวงสวรรณเขตมาเสนอสู่ท่านฟังซึ่งบางเพลงดังมาแล้ว60กว่าปีและอย่าลืมว่าแขวงสวรรณเขตนั้นมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าสมควรซึ่งประกอบมีหลายกว่า14ชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันชนเผ่าลาวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนหลายที่สุดส่วนหลายแม่นอาศัยอยู่ตามเขตทงเพียงเรียบตามแม่น้ำของนอกนั้นภูไทยก็เป็นชนเผ่าที่มีอย่างหลวงหลายในแขวงสวรรณเขตและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆอีกเช่นบรูกระต่างตะโอยล้าวเทิงและชนเผ่ากลุ่มน้อยอื่นๆความหลากหลายทางด้านชนเผ่าเหล่านี้เฮ็ดให้สวรรณเขตมีวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเป็นอยู่ที่หลากหลายและสวยงาม
1: ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อเว้าถึงสวรรค์เราก็จะนำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังนี่มาเสนอให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่นักแต่งได้หยกหยอปอปั้นแล้วก็ย่องยอผู้สาวที่มีความงามดังนางอยู่ในเทพนิยายหรือนางที่อาศัยอยู่ในวังทองหรือนางที่สวยงามแห่งเมืองสวรรค์งามทุกๆอย่างงามบ่มีบนติงามบ่มีบนหิบ่ว่ากิริยามารยาททาทางวาดงามหอยยิ้มผิวพรรณผู้ใดเห็นแล้วก็เฮ็ดให้คิดหาคิดถึงถ้าว่าบ่ได้เป็นคนฮักขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีกันนะเพลงนี้แต่งและห้องก้องกังวานทั่วเมืองลาวและใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนี่มัดดนแล้วแหละตั้งแต่ซุมปี1970คุณจากการให้เนื้อห้องและทำนองโดยคำลานอกแก้วกับสมหมายพันธวงศ์นักห้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็คือคำลานอกแก้วคิดออกหรือยังวะเพลงที่เฮาเว้าถึงนี้เมนเพลงหยังถ้ายังคิดบ่ทันออกสิบอกว่านั้นคือเพลงนวลน้องเวียงสวรรค์

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ถี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งซาสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาปะปุงและยาผ่านมาการจัดสรรโครงการลงทุนของลาดเพื่อสุขโยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีบางโครงการจัดตั้งปฏิบัติบ่ทันมีจุดสุ่มเหตุให้เกิดปัญหาหนี้สินเม็กซิกออกกฎหมายห้ามผู้ถือสองสัญชาติลงสมัครหับเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าแกวงต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงซึ่งโครงประกอบของห่างกฎหมายฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดประกอบมี10ภาค8หมวดและ75มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราตัดออก4มาตราและปรับปรุง45มาตราหักษาเดิม5มาตราเสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อในโครงประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้แม้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณาองค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกปักรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามที่สร้างหลักปกครองโดยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเพราะกำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังหลักแหล่งที่สำคัญของชาติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ได้เป็นบอนอิงที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าหบวิสาสะพอนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความนักแน่นเข้มแข็งจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าสะพอซีน้ำบรรซาคุ้มของติดตามขวดกากำลังให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการเทือละเก้าสามารถเหตุหน้าที่การเมืองวีซ่าสะพอของตนในการป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบมีความปลอดภัยโดยพื้นฐาน
1: กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงใช้สภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข้อมีห้องต้องการของนาทีการเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับการเสริมขยายบทบาทสิทธิ์หน้าที่การกำหนดนโยบายเป็นต้นการประดับสันเลื่อนสันการกำหนดตำแหน่งบัญชาและการกำหนดสันใส่ตำแหน่งบัญชาของนายตำรวจและระเบียบการต่างๆให้แท้เหมาะหัดกุ้มและเป็นพื้นฐานบอนอิงให้แก่การปรับปรุงพันขยายเป็นนิติกรรมลุมกฎหมายเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกของบรรดากลุ่มกองเล่าวิสาเฉพาะนายและพลตำรวจให้นักแน้นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดมีแบบแผนในการซีน้ำบรรซาคุ้มข้องติดตามกวดก้าการเคลื่อนไหวตามพละบทบาทสิทธิและหน้าที่เวียกงานวิสาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรห้องประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่า สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกวิลาสินมิตรพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางมีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและพ้นตำรวจเสนอให้คนกลัวในข้อที่4จำหนึ่งที่ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีโดยอยากให้แยกการประดับสั้นตามวุฒิการศึกษา
2: อยู่ในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและตำรวจอยู่ในข้อ4ก็ได้ระบุจะแจ้งแล้วแต่โดยรวมไม่เห็นดีเป็นนิกภาพแต่จุดนี้เสนอให้คนคั่วอยู่ในข้อ4จำหนึ่งซึ่งได้ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีฉะนั้นตามทัศนะของข้าพเจ้าเห็นว่ายักษ์แห่งแยกเกี่ยวกับการประดับสั้นตามวุฒิการศึกษาไม่ว่าสั้นกลางประดับวาทีสั้นสูงประดับร้อยตีคือกันกับมาตรา40ข้อที่1ของนายและพลตำรวจที่ได้เห็นวิสาเสพาะจากโรงเรียนของกำลังปองของสงบจะได้รับการประดับสั้นตามวุฒิศึกษา
0: พันโทจอนอุดละยันสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคัมไซประกอบคำเห็นในข้อที่3จำหนึ่งเกี่ยวกับหัวหน้าและห้องหัวหน้ากระทรวงป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทเสนอให้เพิ่มเติมสั้นพันโทขึ้นไปเพื่อให้เหมาะสม
3: มีคำเห็นแลกเปลี่ยนอยู่ในข้อที่3และ3จำหนึ่งหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมการป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทตัวนี้ก็อยากให้เพิ่มตึ้งเนาะให้ใส่ว่าพันโทขึ้นไปเหตุผลย้อนว่าหัวหน้ากองสการป้องกันความสงบขั้นเมืองนครท่านก็เทียบเท่ากับบรรดาห้องกองพันค่ายโรงเรียนป้องกันความสงบสันตนตำแหน่งบรรษา1007คือกันและให้กำหนดคือข้อ2จำ3ส่วนห้องกองสการป้องกันความสงบขั้นเมืองหรือว่านครท่านและแม่นกำหนดใส่ข้อ1ต่างหากจะกำหนดสันพันตีขึ้นไปก็ได้
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วขณะหับผิดชอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในเห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจต่อมาท่านประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุริศิบในภาคเซาเมืออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้หาฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายฝ่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง
4: การจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุขโยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาแม่นอิงใส่ความต้องการของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเฮ็ดให้การปฏิบัติโครงการบ่ทันมีจุดสุ่มและเกิดมินิสินแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่านับแต่ปี2006เป็นต้นมารัฐบาลได้มีจุดสุ่มบุหรี่มสิทธิ์เพื่อบ่ให้มีการลงทุนกระจายกระจายคือระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับ6เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2007ซึ่งได้มีบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเข่งฮ้อนด้านเศรษฐกิจการเงินการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
5: ต่อการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐนี้ถือว่าพวกเขาก็ได้ซุ้มใส่ตาม6เป้าหมายเนาะการลงทุนของรัฐนี่เพื่อให้ได้เห็นมีจุดซุ้มเพราะว่าพวกเขาได้ถอดถอนบทเรียนพวกแผน10นี่ก็แม่นว่าพวกเขาได้ถอดบทเรียนจากแผน9และแผน8ถือว่าเขาได้เฮ็ดให้มีจุดซุ้มหลายขึ้นเพื่อให้การลงทุนของรัฐดังงบประมาณมีจุดซุ้มแต่มันมีประสิทธิผลเพื่อบ่มีให้การสร้างดีใหม่อีกผ่านมากก็มีคุ้มเครือกันหลายก็ย้อนว่าเฮายิงใส่ความต้องการแต่บ่ได้ยิงใส่แผนบริมสิทธิ์สําหรับบ่ได้ยิงใส่6เป้าหมายแหละการหดในหุบประมาณนี่ก็เป็นข้อหูมกันและกระซุ้มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการพัฒนาสมบูรณ์แก้ไขความทุกข์ยากยกระดับโครงรางพื้นฐานนี่เป็นต้นแม่นเส้นทางคมนาคมนี่เสื่อมโยงเสื่อมจอดเข้าหาเขตการผลิตการบริการท่องเที่ยวนี่ และใส่ยุทธศาสตร์จุดซุ้มและพัฒนาชายแดนการค้ำประกันสิเบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้ารวมทั้งการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติการพัฒนาศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาสิ่งมือแห่งงานพอเราอิงใส่เป็นเวียกบุญเมซิตคืนนี้เพื่อจัดสรรเป็นการลงทุนของรัฐ
4: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าในปี2007งบประมาณการลงทุนของรัฐจะมีจำนวน 17,000 ตึกกีบเพิ่มขึ้น 7,500 ตึกกีบเทียบใส่ปี2006การจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นแม่นอิงตามกำหนดหมายการจัดสรรมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานคาวเดียไซบัมประธานาธิบดีเม็กซิกได้ลงนามในกฎหมายการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบ่ให้บุคคลที่ถือสองสัญชาติลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเจ้าแขวงหรือผู้ว่าการรัฐรวมทั้งคณะรัฐบาลของเม็กซิกหากกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากสภาสูงและสภาผู้แทนประชาชนรวมทั้งได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติของรัฐตามจำนวนที่กำหนดไว้ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศใช้แต่กฎระเบียบใหม่นี้จะเริ่มมีผลต่อขบวนการเลือกตั้งในปี2008เป็นต้นไป
4: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมณีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากในพื้นที่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมุนคา1,200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะสามารถผลิตแห่ธาตุหายากเพื่อรองรับความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ 4-5% โครงการนี้มีชื่อว่าอาราฟูราแฮเอิร์นโนแรนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอาริสปิงรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติของประเทศผ่านการจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เข้าในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่9ตุลานี้ภายหลังพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติอยู่วังสันติภาพที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาได้ดำเนินการโอล้มสนทนาซึ่งนายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพผ่านขยายบรรดาข้อตกลงที่บรรลุได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมขยายบทบาทของบรรดากลไกหัวมือสองฝ่ายสร้างพื้นฐานอันมั่นแก่นเพื่อนำพาการพัวพันสองประเทศให้พัฒนาไปเป็นปกติแท้จริงและยืนยงนายกรัฐมนตรีสองประเทศเห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการหัวมือประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการหาประกันความมั่นคงความปลอดภัยทั้งสังคมอยู่แต่ละประเทศเกี่ยวกับการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในต่อหน้าสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสู่ซนนำวงเงินการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ20ดอลลาร์สองฝ่ายจะประสานสมทบดำเนินการเคลื่อนไหวในขอบเขตปีมิตรภาพเวียดนามกัมพูชา2007เพื่อเฉลิมฉลอง60ปีแห่งวันสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตระหว่าง2ประเทศภายหลังโอล้มสนทนานายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นสักขีพยานพิธีมอบหับเอกสารหัวมือ2ฝ่าย6ฉบับในคงเขตป้องกันความมั่นคงการต้านยาเสพติดการค้าวัฒนธรรมศึกษาและบำรุงสร้างในตอนบ่ายของวันที่9ตุลานี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชา2006ในเวทีปราศัยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้2รัฐบาลสืบต่อสำรวจกวดกาหันระเบียบการลงทุนที่ดินการเข้าออกเมืองภาษีกรและการกักกันพยาธิรักษากลไกโอล้มสนทนาเป็นประจำระหว่างรัฐบาลและวิสาหกิจ2ประเทศหน่อยสุดปีละเทื่อเพื่อแก้ไขถูกขอขัดแย้งอย่างทันการซุ่มใส่ให้บุริมสิทธิ์พัฒนาเครือข่ายสร้างเส้นทางด่วนเส้นทางรถไฟและเส้นทางน้ำยูแห่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางด่วนนครโฮจิมินห์มกบายบาเวตพนมเปญให้สำเร็จตามเป้าหมาย
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: เย็นได้คิดหมอตื่นใจง่ายใจเบาเมาแต่อคติเขาสิเป่าเป็นตัวเจ้าเมาแต่เหงางอนหน้าโลภาแต่ย่าลืนบาดว่าหมื่นพระราชลมต่มตัวทั่วตู่แท้แล้ว
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอนำพาท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงมาพร้อมกับข้อมูลเสริมฝากต้อนเป็นกำลังแรงใจพรคลายความอิดเมื่อยให้ทุกท่านผู้ที่บ่ทันหลับนอนหรือว่าเดินทางไกลใส่ทางรถในยามค่ำคืนยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดสารบ่ฮอดจุดหมายปลายทางก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีสติในการใส่งวดยานพาหนะเนาะและก็ขอให้ทุกท่านจงไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดีภาพสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเพื่อเป็นความบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าก่อนที่จะมารับฟังบทเรื่องสั้นขอมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังซะก่อน

เอาฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่าจอมโจรเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟังค่อยมีชื่อว่าคำปันครอบครัวของค่อยอาศัยอยู่บ้านแห่งหนึ่งทางเขตภาคเหนือของประเทศลาวเมื่อ5ปีก่อนในตอนที่บ้านเมืองยังบ่ทันปลดปล่อยค่อยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้จับปืนต่อสู้กับพวกศัตรูอย่างกล้าหาญแต่หลังจากประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยค่อยก็ได้ลาออกจากการรับใช้ชาติเพราะค่อยอยากใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่อย่างสงบกับหญิงสาวที่ค่อยหักค่อยได้พบกับหักค่อยได้พบหักกับไมพรในตอนที่ค่อยไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางภาคเหนือหลังจากที่ค่อยออกจากทหารเฮาก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันแล้วพากันมาตั้งเฮือนอยู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพมาจากสงครามได้พากันมาอาศัยอยู่หลังจากมาตั้งเฮือนอยู่นี้ได้1ปีข่อยก็ได้ลูกชายคนหนึ่งซึ่งในส่วนนี้เวลาที่เมียของข่อยกำลังนั่งกำอยู่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกโจรเข้ามาปุ้นพวกมันได้เอาเครื่องของมีค่าอยู่ตามเฮือนของคนในหมู่บ้านไปจนหมดรวมถึงเฮือนของคอยนำผู้ใดต่อสู้ก็ถูกพวกมันฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแต่สำหรับตู่คอยเพื่อความปลอดภัยของลูกเมียค่อยได้ยอมให้มันเอาทุกอย่างไปโดยบ่ได้โตสู้ยังกับพวกมันเลยหลังจากจูนพวกนี้กลับไปทางขันถึงก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจับแต่ก็บ่มีห้องหอยของพวกมันเลยจากนั้นก็มีเสียงซาลือจากชาวบ้านว่าพวกมันปิ่นโจรที่มีวิชาอาคมยิงปืนใส่ก็บ่เข้าเละหลายคนก็เว้าว่าพวกมันสามารถหายตัวได้ค่อยก็ได้แต่ภาวนาให้พวกมันอย่ากลับมาบ้านแห่งนี้อีกเลยเพราะค่อยต้องการอยู่แบบสงบสุขกับครอบครัวน้อยของค่อยในเวลาส่วงนี้1ปีผ่านมาได้มีข่าวของกลุ่มโจรนี่ออกมาปุ้นอยู่ตามบ้านเขตใกล้เคียงเรื่อยๆแต่ทุกครั้งก็บ่มีไผสามารถจับพวกมันได้เลยและในที่สุดพวกโจรกลุ่มนั้นก็ได้กลับเข้ามาปุ้นหมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เฮือนของข่อยบ่มีเครื่องบ่มีเครื่องที่มีค่าหยังให้พวกมันอีกแล้วมีเพียงแต่เป่าเข้าพวกมันก็คนเอาไปจนหมด

0: เศร้ามือต่อมาข่อยได้กลับไปปรึกษากับไมพรเพื่อจะหาทางย้ายออกจากบ้านแห่งนี้แล้วไปหาบอนอยู่ใหม่เพราะข่อยบ่อยากต่อสู้และฆ่าคนอีกข่อยจะขอปล่อยให้พวกโจรกลุ่มนี้เป็นไปตามขบวนการของเจ้าหน้าที่ในที่สุดเฮาก็ตกลงกันได้ว่าอีก3เดือนหลังจากเกี่ยวเข้าให้แล้วจะพากันย้ายลงมาอยู่เวียงจันแต่เวลาผ่านไปเพียงแต่เดือนเดียวพวกโจรกลุ่มนั้นก็บุกเข้ามาปล้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เฮือนของข่อยบ่มีหยังให้มันพวกมันห้ายโวยวายเสียงดังจนลูกข่อยนอนอยู่ก็ตื่นเสียงลูกค่อยไห้ขึ้นเมียของค่อยฝ้าวแลนไปอุ้มเอาลูกมาไว้ในอ้อมแขนในทันใดนั้นก็มีเสียงของโจรคนหนึ่งห้องขึ้นว่าถ้ามันบ่มีหยังให้ก็เอาเมียของมันไปนำโลดพอแต่เว้าจบมันกดจับเอาแขนไม่พรโดยที่มีโจรอีก2คนเอาปืนมาจี้หัวข่อยอยู่บักโจรมันดึงแขนไม่พรอย่างแหงจนลูกที่ไม่พรอุ้มอยู่ลุดจากมือตกลงใส่พื้นเหือนจากนั้นมันก็ดึงแขนไม่พรลงเหือนไปค่อยเฝ้าอุ้มเอาลูกเข้าไปวางไว้บนนอนแล้วจับเอามีดแลนนำพวกโจรไปในขณะที่ข่อยแลนนำพวกมันไปข่อยก็คิดในใจได้ว่าในเมื่อมันกล้าแตะต้องเมียของข่อยข่อยก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่อยแล่นไปบ่ดลในที่สุดก็นำพวกมันจนทันพวกมันมานำกันประมาณ7คนแต่ละคนมีปืนครบทุกคนพวกมันได้หยุดแล้วปิ่นปลายปืนมาหาค่อยค่อยได้ยกมีดขึ้นหนบแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ท่องคาถาที่ได้เรียนมาปืนที่พวกมันกำลังจะยิงใส่ข่อยบ่แตกไม่เมื่อพวกมันเห็นแนวนั้นก็มีเสียงโจรคนหนึ่งเว้าขึ้นว่าพวกเขาถอยก่อนมันมีวิซากลับไปหัวหน้าไปหาหัวหน้าก่อนมันได้แล่นหนีค่อยไปแต่มันยังดึงเอาแขนไม่พรเมียของค่อยไปนำเมื่อข่อยแล่นไปฮอดใกล้ๆข่อยก็ใส่มีดดึกไปปักหลังของบักโจรคนที่จับแขนของไมพรอยู่และวางมือจากไมพรเมียข่อยไมพรฝ้าวแล่นกลับมาหาข่อยก่อนที่โจรพวกที่เหลือจะแล่นหนีเข้าไปในความมืดมิดค่อยเฝ้าพาไมพรกลับมาเฮือนแล้วอัดประตูเข้านอน
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
2: บ่เป็นหยังดอกค่อยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออข่อยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เศร้ามือต่อมาข่อยก็ได้เห็นศพของโจรที่ถูกข่อยฆ่าตายวางอยู่หน้าบ้านพร้อมกับสาวบ้านอีกหลายคนพวกเขาต่างก็ยกมือขึ้นหนุบพร้อมกับขอห้องให้ข่อยปราบโจรพวกนี้และนายบ้านก็ย่างมาหาข่อยพร้อมกับเว้าขึ้นว่าต่อไปนี้ตำแหน่งนายบ้านจะขอมอบให้ข่อยพร้อมกับขอห้องให้ข่อยช่วยปกป้องคนในหมู่บ้านเมื่อเห็นความตั้งใจของชาวบ้านหลายคนและเห็นความโหดเหี้ยมของโจรกลุ่มนี้ข่อยจึงหับปากกับพวกเขาว่าจะช่วยปกป้องพวกเขาให้เต็มทีจากนั้นข่อยได้ย่างไปกวดเบิ่งโจรที่นอนตายอยู่ก็ได้เห็นรอยสักยันเต็มตัวไปหมดจากที่ข่อยสังเกตเบิ่งรอยสักนั้นมีรอยสักคือกันกับเสี่ยวดำที่เคยเป็นทหารห่วมหบนำข่อยในเมื่อก่อนในตอนนั้นข่อยกับเสี่ยวดำเคยล้มกันถึงที่มาของวีซ่าอาคมที่ตนได้เรียนมาเสี่ยวดำได้บอกว่า

หลังจากเจ้าหน้าที่และสาวบ้านกลับไปข่อยก็กลับมานั่งคิดถึงหอยซักที่อยู่ในตุ่นตูของโจรคนนั้นและข่อยก็คิดย่านในใจว่าถ้าหัวหน้าโจรคนนั้นเป็นบักเซียวดำคงจะเป็นตาย่านหลายเพราะในเมื่อก่อนค่อยกับเซียวดำต่างก็เป็นหัวหน้ากองห้อยคือกันค่อยฮู้นิสัยของมันดีมันเป็นคนที่หักลูกน้องของมันทุกคนหากมันฮู้ว่าลูกน้องของมันถูกฆ่าคืนนี้มันต้องออกมาแก้แค้นอย่างแน่นอนข่อยได้นั่งคิดทบทวนอยู่โดนเติบข่อยจึงจับเอามีดย่างลงเฮือนไปมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อไปซอกหาบ่อนที่พวกโจรหลบลี้อยู่ค่อยๆย่างไปอย่างซาๆแบบระมัดระวังแต่เมื่อค่อยเข้าไปในป่าลึกหน่อยหนึ่งค่อยก็ได้สัมผัสกับมนต์บางบทแห้งเห็ดให้ค่อยมั่นใจหลายขึ้นอีกว่าหัวหน้าโจรคนนั้นเมนบักเซียวดำเพราะในเมื่อก่อนเซียวดำมันเคยแสดงวิสานีให้ค่อยเบิ่งมันสามารถใส่วิสานีบังภูเขาได้เป็นหน่วยโดยที่บ่ให้คนอื่นเบิ่งเห็นและมันก็ยังได้บอกกับค่อยอีกว่าวิสานีมีเพียงแต่มันคนเดียวที่ฝึกสำเร็จค่อยเฝ้ากลับออกมาจากป่าอย่างไววาถ้าค่อยเข้าไปต่อค่อยอาจจะหลงหรือถือฆ่าตายก็เป็นได้เพราะค่อยบ่สามารถเบิ่งเห็นพวกโจรมีแต่พวกมันจะเบิ่งเห็นค่อยค่อยกลับมาเหือนค่อยเฝ้าเล่าเรื่องนี้สุไมพรฟังเพราะว่าไมพรก็ฮู้จักบักเซียวดำดีในเมื่อก่อนค่อยกับเซียวดำเคยเป็นเซียวหักเซียวแพงกันจนได้มาพบกับไมพรค่อยกับเซียวดำต่างก็ตกหลุมหักไมพรคือกันเมื่อเป็นเดียวนั้นความสัมพันธ์ของค่อยกับเซียวดำก็ค่อยๆห่างออกไปและจนในที่สุดก็ฮอดมือที่มิตรภาพของคำว่าเพื่อนได้สิ้นสุดลงเพราะมือนั้นเซียวดำมันพยายามจะข่มขืนไมพรแต่ไมพรบ่ยอมและได้ห้องขอความช่วยเหลือบังเอิญมีลูกน้องของค่อยได้ยินแล้วเฝ้าแลนมาบอกค่อยค่อยเฝ้าแลนเข้าไปทีบตูบักเซียวดำออกทันทีค่อยบ่คิดเลยว่าบักเซียวดำมันจะเห็ดเรื่องสุดๆแบบนี้ลงไปได้ในเมื่อค่อยกับมันได้โตสู่กันอย่างเอาเป็นเอาตายเฮาสู่กันอยู่โดนเติบโดยที่ยังบ่ทันฮู้เพ่ฮู้สนะพวกเขาก็ถูกแยกออกด้วยกำลังทหารจำนวนหลายเรื่องนี้จากเรื่องนี้มือนั้นเสี่ยวดำก็ได้ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้ากองห้อยเมื่อเป็นแนวนั้นเสี่ยวดำจึงได้ขอลาออกและนับแต่มือนั้นมาค่อยก็บ่ได้พบหน้ามันอีกเลยค่อยกับไมพรต่างก็เฮ็ดสีหน้ากังวลเพราะเฮาทั้งสองต่างก็เคยได้เห็นถึงวิสาอาคมของเสี่ยวดำไมพรถามขึ้นว่าถ้าโจรนั่นเม็นไอ้ดำแท้แล้วไอ้จะเฮ็ดแนวใดไอ้ต้องได้กลับไปค่ายเก่าบ่อนที่เฮาเคยอยู่เพื่อไปเอาเครื่องรางของขลังที่ไอ้มีกลับมา

อย่าพอโตสู่กับมันได้ก่อนที่อ้ายจะปลดประจำการและพาน้องมาอยู่นี่อ้ายได้เอาเครื่องป้องกันตัวของอ้ายใส่ไห้ฝังไว้กองกุกไม้หลังค่ายไม่พรเว้าขึ้นอีกหากกลับไปค่ายเดินทางไวสุดก็ต้องใส่เป็นเวลา2มือถ้าหากอ้ายบ่อยู่พวกโจรกลับมาอีกพวกสาวบ้านก็ต้องลำบากอย่างแน่นอนค่อยมิดเงียบบ่มีคำตอบอย่างให้ไม่พรค่อยจะพาครอบครัวค่อยหนีไปก็คงจะบ่ได้เพราะสาวบ้านต่างก็ฝากความหวังไว้กับค่อยจนค่ายแรงค่อยย่างออกไปเลาะหาสาวบ้านบอกให้ถูกเฮือนเข้านอนไวกว่าปกติมีเสียงหยังก็ห้ามออกมาเด็ดขาดเพราะมือนี้ค่อยหับหู้ถึงความผิดปกติบางอย่างอาจจะมีคนสวดมนต์ปุ๊กผีอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งนี้ในขณะที่คอยย่างเลาะหาสาวบ้านคอยก็ได้เห็นกำลังเจ้าหน้าที่มาประจำอยู่ในหมู่บ้านหลายพอสมควรคอยกลับมาฮอดเหือนบ่ดนความมืดมิดก็เข้ามามือนี้คำไวกว่าปกติคอยเฝ้าเอาลูกและเมียคอยเข้านอนบ่ดนลูกกับเมียของค่อยก็ลับไปแต่ยังคงสังเกตเบิ่งความผิดปกติของคำคืนนี้อยู่และแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นจากจุดที่เจ้าหน้าที่ตั้งแคมป์อยู่ค่อยเฝ้าลงเฮือนเพื่อมุ่งหน้าไปหาจุดที่มีเสียงปืนดัง

0: คอแต่ค่อยไปฮอดก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนอนสลบอยู่ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็พากันแตกตื่นและย่านกลัวเสียงของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งฮ้องขึ้นว่าผีผีพร้อมกับเอามือซี่ไปทางเฮือนค่อยค่อยแนมไปเห็นแสงไฟที่ลอยอยู่ฟ้ามันกำลังมุ่งหน้าไปหาเฮือนค่อยค่อยฮู้ได้ทันทีว่านั่นเม่นผีกระสือที่ถูกผู้มีวีซามนดำเลี้ยงไว้ค่อยเฝ้าเล่นเมืองเฮือนอย่างไววาพอดีไปฮอดค่อยก็เห็นกระสือตัวนั้นอ้อมๆเวียนๆอยู่บริเวณเฮือนของค่อยมันเข้าไปในเฮือนบ่ได้เพราะว่าก่อนค่อยจะลงเฮือนค่อยได้ลงอาคมป้องกันสิ่งชั่วร้ายเอาไว้แล้วกระสือมันแนมมาหาค่อยจากนั้นมันก็บินเข้ามาจู่โจมค่อยทันทีค่อยเฝ้าหยุกมือขึ้นพร้อมกับท่องคาถาป้องกันตัวพอแต่มันได้ยินมันก็เฝ้าถอยหนีไปทันทีหากค่อยยังมีเครื่องดีที่ค่อยฝังเอาไว้ค่อยก็คงจะสามารถจับผีตัวนี้ใส่หม้อได้แล้วหลังจากผีตัวนั้นหนีไปค่อยก็กลับไปเบิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่สลบอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นได้เสียชีวิตแล้ว
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเวรแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข่เลือดออกไหน
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข่เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข่เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข่เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
3: บ่อยากเป็นไข่เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่และสาวบ้านก็พากันแตกตื่นและย่านกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่อยตัดสินใจสั่งให้สาวบ้านไปซอกหาสายสินมาอ้อมหมู่บ้านเอาไว้จากนั้นข่อยก็ได้สวดคาถาป้องกันสิ่งชั่วร้ายก่อนที่ข่อยจะออกเดินทางกลับไปเอาเครื่องป้องกันตัวที่ฝังเอาไว้ก่อนออกเดินทางข่อยได้แต่ภาวนาอย่าให้บักเสี่ยวดำมันมาเองเพราะว่าอาคมที่ข่อยลงป้องกันหมู่บ้านไว้หากบักเสี่ยวดำมันปลุกมามันก็คงจะทำลายได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเป็นพวกผีหรือลูกน้องของมันเข้ามาอาคมของพวกมันก็จะเสื่อมและถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายได้ข่อยรีบออกเดินทางด้วยการย่างเครื่องมือจึงได้ขี่รถไปต่ออีกเครื่องมือจึงฮอดเมื่อข่อยกลับไปฮอดค่ายทหารที่ข่อยเคยอยู่ก็ค่ำพอดีค่ายแห่งนี้กลายเป็นค่ายห้างไปแล้วบ่มีผู้คนอยู่เลยบวกกับความมืดมิดและความเงียบสงัดบรรยากาศของค่ายทหารแห่งนี้แห้งเป็นตาย่านเพราะว่าในตอนสงครามทหารที่ถูกบาดเจ็บจากการสู้รบต้องมาจบชีวิตอยู่สถานที่แห่งนี้บ่แม่นน้อยคนข่อยเฝ้ามุ่งหน้าไปหากกไม้ใหญ่ที่อยู่หลังค่ายแต่ปรากฏว่าต้นไม้นั้นถูกตัดไปแล้วข่อยบ่ได้กลับมาค่ายแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีด้านหลังค่ายก็เต็มไปด้วยหญ้าเลยเห็นให้ข่อยจือจุดที่ข่อยฝังไห้นั้นไว้บ่ได้ความวังเวจากค่ายห้างบวกกับความจริงใจที่เป็นห่วงลูกเมียอยู่ทางบ้านเฮ็ดให้ข่อยเฮ็ดหยังก็บ่ถูกข่อยยุติคิดอยู่ดลเติบแล้วพยายามตั้งสติหาวิธีทางข่อยได้ดังไฟขึ้นแล้วตามไฟเพื่อไปซอกหาต่อไม้ที่ถูกตัดข่อยใช้เวลาอยู่ดลเติบในที่สุดข่อยก็ซอกเห็นข่อยเฝ้าเอาเสียมที่เตรียมมาขุดหาไห้นั้นขุดไปบ่ดลข่อยก็ได้พบกับไห้ที่ข่อยได้ฝังเอาไว้ข่อยได้อุ้มเอาไห้กลับเข้าไปนั่งอยู่ตูบห้างอยู่ในค่ายตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงแรงพอดีข่อยได้เปิดไห้นั่นออกแล้วจับเอาเครื่องออกจากไห้ในไห้นี้มีมีดที่อาจารย์ข่อยมอบให้มีดดวงนี้ตีด้วยเหล็กไหลด้ามของมีดเฮ็ดด้วยแข้วหมูตันถึงมันจะดวงน้อยแต่มันก็สามารถเฮ็ดให้ผู้ที่ได้ครอบครองมีวิชาอาคมแก้กล้าขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าการต่อสู้กับบักเสี่ยวดำในข้างก่อนข่อยได้ใส่มีดดวงนี้แทงเข้าไปที่แขนมันเถอะหนึ่งแต่มันก็มีมีดอาคมคือกันกับข่อยมันสามารถใส่มีดนั้นฟันลงมากลางหลังของข่อยจนเฮ็ดให้ข่อยได้รับบาดเจ็บหลายพอสมควรนอกจากมีดเล่มนี้แล้วก็ยังมีปืนสั้นคู่กายของข่อยพร้อมกับกุมารทองตัวหนึ่งและพระอีกจำนวนหนึ่งว่าแล้วข่อยก็ฝ้าทองคาถาปลุกกุมารทองออกมาหลังจากปลุกแล้วข่อยก็ได้ส่งให้กุมารทองกลับเมื่อเบิ่งหมู่บ้านหากมีสภาพอย่างผิดปกติให้กลับมารายงานข่อยจากนั้นข่อยก็ได้ล่มตัวลงนอนอยู่ที่ตูบน้อยบ่อนั้นจนฮอดประมาณ12 โมงกลางคืนกุมารทองก็กลับมาปลุกข่อย
พร้อมกับบอกว่าเห็นผีกระสือกำลังพยายามจะเข้าไปในหมู่บ้านแต่เข้าบ่ได้จากนั้นมันจึงได้กลับไปหลังจากได้นอนพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วข่อยก็เฝ้าเกียมเครื่องออกเดินทางกลางดึกนั่นเลยเพราะกระสือตัวนั้นต้องกลับไปบอกคนที่มันส่งมาอย่างแน่นอนหากหัวหน้ามันบุกมาในหมู่บ้านอาจจะบ่ปลอดภัยข่อยย่างจนฮอดหุ่งเศร้ายิ่งเห็นรถกายทางแล้วข่อยก็ได้ลัดรถขี่มาต่อข่อยใช้เวลาขี่รถจนฮอด12โมงจึงฮอดทางเข้าบ้านข่อยได้แวะกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางต่อจนฮอด3โมงแลงข่อยจึงกลับเข้ามาฮอดบ้านปรากฏว่าหมู่บ้านเงียบผิดปกติและคาถาที่ข่อยลงป้องกันหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้ถูกทำลายไปแล้วข่อยค่อยๆจอบเข้าไปในหมู่บ้านจนได้พบกับเจ้าหน้าที่2-3คนที่ได้หับบาดเจ็บอยู่พวกเจ้าหน้าที่กับข่อยได้บอกข่อยว่าพวกโจรมาบุกและมันก็ได้จับเอาเมยิงในหมู่บ้านไปจำนวนหนึ่งพอแต่เจ้าหน้าที่เว้าจบเสียงลูกน้อยของข่อยก็ให้ขึ้นอยู่เทิงเฮือนข่อยฝ้าแล่นขึ้นไปหาลูกลูกของข่อยถูกเสื่องไว้ในตู้ของกินแสดงว่าไม่พรต้องถูกจับตัวไปอย่างแน่นอนข่อยเฝ้าอุ้มเอาลูกแล้วลงไปหาเจ้าหน้าที่อีกข่อยถามขึ้นว่าพวกมันไปดนแล้วบ่เจ้าหน้าที่คนนั้นตอบว่าพวกมันหาก็ออกไปยังบ่ทันฮอดสมองส่วนเมียของเจ้าแม่นได้ถูกพวกมันจับตัวไปนำหลังจากเห็นข่อยกับสาวบ้านที่รีอยู่ในเฮือนก็พากันออกมาและได้เล่าทุกอย่างสู่ข่อยฟังข่อยได้ขอฝากลูกไว้กับสาวบ้านและก็แล่นตามรอยของพวกโจรนั่นไปทันทีจนในที่สุดข่อยก็ไปฮอดเขตที่มีมนต์บังบดปิดปกคลุมอยู่ข่อยได้นั่งสมาธิลงพร้อมกับกำเอามีดเล็กไหลไว้ในมือแล้วท่องคาถาเพื่อทำลายมนต์บังบดดังกล่าวนั้นในที่สุดข่อยก็สามารถเบิ่งเห็นและเข้าไปหาพวกโจรนั่นได้พอแต่ข่อยย่างไปตามทางโบดลก็ได้พบกับหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งพอแต่ย่างไปตามทางข่อยก็ได้เห็นหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งซึ่งมีประมาณ10หลังคาเรือนข่อยหยุดสังเกตเบิ่งอยู่ดนเติบแต่ก็บ่เห็นผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้จักคนเลยจากนั้นข่อยได้ย่างเข้าไปในหมู่บ้านอย่างซาๆท่านใดก็มีเสียงฮ้องขึ้นหยุดก่อนพ่อข่อยหยุดขาที่กำลังจะก้าวเข้าไปในหมู่บ้านทันทีเสียงที่ห้องขึ้นนั่นเมนเสียงของกลุ่มมารทองที่ข่อยเลี้ยงเอาไว้นั่นเองมันออกมายืนขวางทางข่อยไว้พร้อมกับบอกว่าหากพ่อย่างไปอีกเพียง3ก้าวพ่อจะตกลงไปในเหวลึกทันทีข่อยพยายามตั้งสติแล้วสังเกตเบิ่งข้างหน้าปรากฏว่าหมู่บ้านน้อยที่ข่อยเห็นได้กลายเป็นเหวลึกไปแล้วและข่อยก็กำลังยืนอยู่ปากเหวหัวหน้าโจรกลุ่มนี้คงจะมีวิชาแก่กล้าหลายขนาด
ถึงว่าข่อยมีวิชาอาคมสูงถึงเพียงนี้มันก็ยังสามารถสะกดจิตข่อยได้บึดหนึ่งข่อยได้ยินเสียงของไมพรห้องขึ้นอยู่ทางด้านข้างของข่อยพร้อมกับเสียงหัวของผู้ชายกลุ่มหนึ่งข่อยเฝ้าหันหน้าไปเบิ่งก็ได้เห็นไมพรและผู้หญิงในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งข่อยสังเกตเบิ่งชายที่จับแขนไมพรอยู่มันแม่นตามที่ข่อยคิดเอาไว้แท้ๆชายคนนั้นแม่นบักเสี่ยวดำมันเนียมมาหาข่อยพร้อมกับหัวขึ้นเสียงดังกูบ่คิดเลยว่าจะได้มาพบกับมึงอีกบักคำปันเว้าแล้วมันก็หัวขึ้นบักดำมึงปล่อยมือออกจากแขนเมียของกูเดี๋ยวนี้มันตอบว่าถ้ามึงอยากได้เมียของมึงคืนก็เอาสรณะลูกน้องของกูทั้งหมดนี่ให้ได้ซะก่อนลูกน้องที่มานำบักดำมีประมาณ5คนพวกมันพากันจับปืนมายิงใส่ข่อยทันทีแต่ลูกปืนที่พวกมันยิงเข้ามาก็บ่สามารถเฮ็ดให้ข่อยบาดเจ็บได้เพราะในมือของข่อยมีมีดเล็กไหลอยู่เฮ็ดให้ข่อยอยู่ยงคงกระพันข่อยฟ้าวจุกเอาปืนคู่กายของข่อยออกมายิงต่อสู้กับพวกมันทันทีในที่สุดลูกน้องที่มานำบักดำก็ถูกลูกปืนอาคมของข่อยยิงตายจนหมดยังเหลือแต่บักดำที่ยังยืนจับแขนของไมพรอยู่ที่บ่มีท่าที่ย่านกลัวอย่างเลยบักดำมันเว้าขึ้นว่ามึงยังเก่งคือเก่าเนาะบักคำปันมึงต้องเจอกับกูว่าแล้วบักดำก็วางมือจากไมพรแล้วบุกเข้ามาโจมตีข่อยอย่างไววามันเคลื่อนไหวไวจนข่อยตั้งหลักบ่ทันข่อยถูกบักดำทั้งเตะทั้งตีจนล้มสีมือการต่อสู้ของบักดำมันพัฒนาขึ้นหลายข่อยต้องหาวิธีเอาตัวรอดหากต่อสู้กับมันคงจะเสียเปียกอย่างแน่นอนข่อยทองคาถาบังกายเพื่อถอยมาตั้งหลักบักดำเว้าขึ้นโถมึงใส่วีซ่าบังกายมึงคิดว่ากูสิเบิ่งบ่เห็นมึงวะเว้าแล้วมันก็หัวขึ้นฮ่าฮ่าฮ่ามึงเข้ามาสู้กับกูแบบลูกผู้ชายลดนะเมื่อข่อยตั้งหลักได้แล้วข่อยก็กลับไปสู้กับมันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ข่อยก็สามารถใช้วิชาการโต้สู้ที่ได้เรียนมาสู้กับมันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างก็ได้หับบาดเจ็บหลายพอสมควรเฮาทั้งสองต่างก็เริ่มหมดแรงเพราะเฮาใช้เวลาโต้สู้กันดุนเติบจนฮอดค่ำและในที่สุดเฮาทั้งสองก็พากันล้มลงไปคนละทางด้วยความอิดเมื่อยท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าจอมโจรจากการเขียนของสอเทียงธรรมยังบ่ทันหมดเถื่อแต่ว่าเวลารายการมาฮอดนี้สีแดมลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามหาฟังคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพบในสร้างบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงประกอบขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ลาตีสุขสันต์

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางทางที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสาระดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้ประธานได้รับฟังแต่ว่าจะมีสาระใดนั้นบุญน้องจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้รับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อย่าให้ดีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะรับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีและก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาและก็ผู้ร่วมเดินทางเนาะท่านผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่โอใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันได้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเลยลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นปวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับปุ่นน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆปุ่นน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรทานนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ําฮอตแจ้งอีกอันนี้มันอันตรายนะท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

่าเฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่ไรเงี้ยไรเงี้ยละสองเพลงก็หวังว่าจะสร้างความมนต์ซื่นให้กับทุกท่านที่เฮาฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วบ่กางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมา ก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากขอเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห้วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำกับบ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื๊ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตับเนติสมที่มีรายการส่งข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986834ยินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้บุญนองมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซ่าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เฮาปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนองผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่14เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง9โมง30นาทีรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอาคนิ้งหาสองสลึงในมือเฮาหอยหีบกับเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกทึ่งใจเลี้ยวเซกะปูกะหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงมีข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยเสียงเพลงเสียงล้ำจำนวนหนึ่งมาสั่งบรรยากาศมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังเหมือนนี้แม่นวันพุธเลยดิเป็นวันพุธออกไม่3คำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่14เดือนตุลาคริสตศักราช2026ในเดือนตุลาก็ใกล้จะฮอดครึ่งเดือนแล้วท่านผู้ฟังจะน้อยก็หมดไปละนะเดือนพฤศจิกจะเข้ามาแทนที่บางคนเว้าว่าก็โอ้ยก็ยังอีกไกลหรอกยังอีกดนอยู่ดอกบ่ดนไดแม่นบ่ท่านผู้ฟังวันเวลานี่บ่ได้ดนได้เปลี่ยนไปแต่ละมื้อแต่ละชั่วโมงดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาให้ภาพผิดชอบจุดนั้นก็จงเอาใจใส่เพราะมองเวลาบ่ท่าผู้ใดนะเอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยไวทั้งหับประกันคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตึมอีกเมื่อนี้ก็เช่นเคยทางรายการก็มีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานั้นมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมด้วยเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งเต็มอีกนะสร้างบรรยากาศเปิดปั่นมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังหลายคนที่กำลังตื่นเด็กลุกเศร้าเฮ็ดเวียกอยู่ในครอบครัวเงินซานของตนเองเป้าหมายกับเพื่อนนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากนั่นแหละเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะมาเว้าข่าวสู่ท่านฟังโดยสปอร์ตแล้วก็เป็นบทคำเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเกี่ยวกับวันต้านยาเสพติดที่รัฐบาลลาวของพวกเขาได้จัดขึ้นในปีนี้ว่ามีเนื้อในใด

อ๋อเพลงจากทางรายการก็ผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับบทความเห็นของพลเอกกำเลียงอุตตกศรรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาซึ่งเนื่องในนั้นเป็นกระดิ่งออกว่าก่อนอื่นก็ขอตั้งหน้าให้รัฐบาลก็คือประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติและแนะนำส่วนตัวขอนำเอาความยื้อยามดำข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมมายังพ่อแม่ประชาชนบรรเทาเพื่อนมิตรสหายนายหรือพลทหารนายหรือพลตำรวจและพนักงานราชการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์มันทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมซึ่งผู้ที่เคลื่อนไหวพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกๆ กรณีนับทั้งผู้ถูกขอให้จากยาเสพติดล้วนแต่เป็นพิษภัยมีผลให้ต่อชีวิตต่อสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือสร้างบาดแผลความเจ็บซ้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมนั้นมันยังทำลายความสงบปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งปัญหายาเสพติดอยู่ลาวก็คือกับหลายประเทศในทั่วโลกนั้นยาเสพติดก็ได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันซึ่งมันได้เป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์หยดท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนการทับม่างคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้เห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเล่เหลี่ยมการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดก็มีลักษณะเหลือกแลบแนบเนียนด้วยหลายวิธีมีหลายรูปการมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่หนาเสื่อมยงอยู่ทางภายในและต่างประเทศนำใส่ผ้าหนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเกี่ยมพร้อมตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขากลุ่มคนเหล่านั้นได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้าหนุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปวดพยาธิยาสูบไฟฟ้าและอื่นโยนเห็นได้ถึงภัยอันตรายและความจำเป็นตัวจริงในการในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นก็ต้องได้มีความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นมืออาชีพซึ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยมีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเสนาธิการให้ศูนย์กลางภาครัฐบาลในการนำพาสี่นำจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมาฮอดเวลานี้เป็นระยะเวลาแห่งการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติ171/2พ.ศ.ลงวันที่21เดือนพฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติแต่2021หา2025และที่ทั้งแผนการต่อหน้าให้หันมาเปลี่ยนแผนงานแห่งชาติตาม6เวียงงานจุดสุ่มทั้งหันเข้าสู่เวียงงานตัวจริงอย่างตั้งหน้าในปี2026นี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจะได้กำหนดหัวข้อวันแห่งชาติต้านยาเสพติดว่ายาเสพติดคือศัตรูตัวร้ายกาจปวงชนลาวทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นแก้ไขให้นำเอาจิตใจนี้เข้าสู่เวียงงานตัวจริงเป็นต้นสร้างความรับรู้ทั่วสังคมด้วยการศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผิดภัยผลให้ของยาเสพติดในกว้างขวางและต่อเนื่องเส้นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งมีสาวหนุ่มเข้าร่วมแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการป้องกันสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดในหลายเนื้อในซึ่งได้เป็นประโยชน์ในการนำพาสี่น้ำเคลื่อนไหวเวียงงานแก
แก้ไขยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่พวกเขาและก็แสดงให้เห็นว่านี่มันก็เป็นซองทางหนึ่งในการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้สาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนลาวปนเผ่าได้มีความรับรู้เข้าใจถูกต้องต่อพิษภัยผลให้ของยาเสพติดทุกชนิดและพร้อมกันนี้นี่ทั่วปวงชนลาวก็ได้สร้างความเข้มแข็งอยู่ในชุมชนด้วยการโฆษณาเผยแพร่เหตุแห่งประชาชนชาวค้าขายกรรมกรชาวนาชาวสวนได้ตื่นตัวเข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงออกในการสร้างครอบครัวบ้านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนสำนักงานองค์การห้องจักโรงงานปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้นแต่ละระยะพร้อมกันนั้นคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละขั้นยังได้เอาใจใส่ประสานสมทบสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวบรรพเพาที่อยู่เขตห่างไกลโซกลิกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแหล่งหับที่มั่นคงด้วยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกขายต่างประเทศสำหรับผู้ที่ถือขอให้จากยาเสพติดนั้นก็แม่นได้รับการเข้าบำบัดเป็นปัวสุขภาพและก็ฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปินปัว16แห่งของรัฐมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอนซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังสามารถปินปัวผู้ถูกเขาห้าจากสิ่งเสพติดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้นเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลก็ยังได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ติดพันกับการสร้างบ้านสถาบันการศึกษากระทรวงกลุ่มกองกำลังประกอบอาวุธปลอดยาเสพติดเพิ่มทวีในการปฏิวัติมาตรการทางด้านกฎหมายต่อผู้กระทำผิดเฉพาะในปี2016นี้เจ้าหน้าที่พวกเขาที่ป้องกันความสงบสามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้หลายกรณีเป็นต้นได้ถับม้างยึดยาเสพติดยึดทรัพย์สินวัตถุของกลางสารเคมีต่างๆที่พวกกลุ่มคนบดีลักลอบนำเข้าผ่านประเทศเฮาซึ่งเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายการปฏิบัติเวียงงานกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดศูนย์กลางท้องถิ่นมีระบบการจัดตั้งครบสุดสามารถเคลื่อนไหวเวียงงานเก็บกำท่อนโฮมซาสางทรัพย์สินในคดียาเสพติดที่ศาลตัดสินที่เป็นของรัฐเขางบประมาณและหับใส่เวียกงานวีซ่าสปอร์ตที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิผลพรรครัฐบาลได้สุกยู่ส่งเสริมการร่วมมือกับภาคพื้นสากลในปีผ่านมาลาวเฮาได้เข้าร่วมกองประชุมในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือการปฏิบัติสนธิสัญญาที่ลาวได้เป็นภาคีว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดซึ่งเห็นได้ว่าบรรดาประเทศในภาคพื้นก็คือในโลกได้ถือเอาเวียกงานป้องกันแก้ไขยาเสพติดเป็นเวียกงานหนึ่งที่จำเป็นสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในแต่ละระยะย้อนเห็นได้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดคือที่กล่าวมานั้นพรรครัฐบาลคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงได้ยกระดับมาตรการการนำพา4นำเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดจริงจังทั้งได้วางนโยบายสร้างเป็นแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่2026ถึง2030เพื่อหาประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวไปตาม6เวียกยุคสุ่มยังเป็นระบบต่อเนื่องเฮ็ดให้อาชญากรรมยาเสพติดทุกรูปแบบลดลงอย่างชัดเจนฉะนั้นในนามรัฐบาลคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติขอมอบหมายหน้าที่นี้ให้บรรดาแขนงการกระทรวงองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและเฮียกห้องมายังทั่วปวงชนลาวจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนคือ 1. ทุกแขนงการทางภาครัฐเอกชนต้องถือเอาเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแต่ศูนย์กลางหดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าเป็นเวียกงานติดพันกับการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแต่ละแขนงการ 2. กระทรวงป้องกันความสงบก
ษณาอบรมศูนย์กลางผักองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงยกสูงเวียงงานโฆษณาสร้างความรับรู้ทั่วสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายวิธีการที่ส่องแสงให้เห็นถึงพิษภัยผลให้ของยาเสพติดให้สาวหนุ่มเยาวชนและประชาชนลาวบรรเทาเพื่อเฮ็ดให้กับเจ้าเข้าใจอย่างถูกต้องตื่นตัวสมัครใจประกอบส่วนเข้าร่วมเวียงงานแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วปวงชนให้หลายขึ้น3กระทรวงป้องกันความสงบบรรดากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงนครหลวงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเอาใจใส่ในการบำบัดเป็นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเบื้องต้นให้ผู้ถือขอให้ที่เข้าเป็นปัวออกยาเสพติดอยู่ในสิบกศูนย์ให้มีคุณภาพและต้องได้ติดตามช่วยเหลือเฮ็ดให้ผู้ออกยาเสพติดได้มีชีวิตกันเป็นอยู่อย่างเป็นปกติเพื่อหาประกันบ่ให้คนเหล่านี้ไปติดยาเสพติดอีก4บรรดาคะแนนกันที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่ละครั้งต้องมีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพเพื่อหาประกันเวียกงานวีซ่าเฉพาะกฎหมายทางด้านการเมืองหาประกันเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในประเทศของพวกเขาลดลงอย่างชัดเจนจ้าแจ้งหากระทรวงป้องกันความสงบคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดขันแขวงให้สืบต่อสี่น้ำการปรับปรุงระบบการจัดตั้งสภาบริหารกองเลขาและการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการตามมาตรา5ของดำรัสเลขที่639ทับลบว่าด้วยกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยเฉพาะแม้นการเก็บกำขึ้นบัญชีสำหรับสะสางเอกภาพการคุ้มครองงบประมาณก่อนมอบเข้ากองทุนแต่ละครั้งเพื่อหับประกันให้สามารถมีงบประมาณรับใช้เขาในเวียกงานวิชาเฉพาะให้แก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จำเป็นได้อย่างคล่องตัว6กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องยังต้องได้เอาใจใส่ลงใกล้ชิดศึกษาอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนบ่ให้ลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดพร้อมทั้งสุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าได้มีเงินไขหันไปประกอบอาชีพที่มั่นคงแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดพร้อมทั้งดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิด7เพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นสากลเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านทุนทอนประกอบส่วนเขาในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนการส่งเสริมประชาชนสร้างอาชีพที่มั่นคงการสนองแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นรวมทั้งการประสานสมทบป้องกันการลักลอบค้าขายคนส่งยาเสพติดสารเคมีต้นขอบเขตบริเวณชายแดนอย่างเด็ดขาดณโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ต่างหน้ารัฐบาลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติขอแสดงความสุ่มเสยย่องโยต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกขั้นตลอดฮอดประชาชนลาวบรรเทาในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งนาก่อนในเวียกงานนี้ตลอดมาพร้อมเดียวกันขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนทั้งภายในและทางประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านทุนทอนวัตถุอุปกรณ์หับใส่เข้าในกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในลาวด้วยดีตลอดมาข้าพเจ้าเสื่อมันว่าด้วยความสามัคคีเป็นคิดหนึ่งใจเดียวของทั่วพักทั่วรัฐทั่วปวงชนเราทั้งชาติบวกกับการร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจากคนวิสาหกิจพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคย่อท้อต่างๆและเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยถอยลงเถอะละก้าวทุกคนทุกชนเผ่าทุกศาสนาบ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตวัฒนธรรมเจริญหุ่งเหืองฮะอันนี้ก็เป็นเนื่องในบทคำเห็นของพลเอกคำเลี้ยงอุทกศรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลานะอันนี้กระเสือแนวว่าด้วยความเอาใจใส่ของพรรครัฐบาลก็คือประชาชนลาวบรรเทาทั่วสังคมพวกเขาเป็นเจ้าการนำกันในการจัดตั้งต้านสกัดกั้นปัญหายาเสพติดนี้ก็จะเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดอยู่ประเทศเฮาลดหน่อยถอยลงได้ถ้าหากพวกเฮา
ห่วมแหงห่วมใจกันเอาใจใส่สกัดกั้นต้านอย่าเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนี้ก็เสื่อในว่าจะเฮ็ดให้สังคมพวกเขามีความสงบเป็นปกติได้อ่ะมาฟังเพลงจากรายการตึ้มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการล้มโดยทิศนภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วอยู่เนาะบัดนี้ก็ไปฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นและชาติผ่านมาสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นี่เพิ่นก็ได้เสนอ4จุดสำคัญเพื่อเฮ็ดให้เวียงงานสภาแห่งชาตินั้นเป็นทันสมัยท่านธนงสิทธิ์เมืองจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์ได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ของสภาแห่งชาติในวาระกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่12ตุลานี้ว่าข้อที่1ก็เห็นดีกับทิศทางการหันเป็นทันสมัยของสภาแห่งชาติพร้อมทั้งเสนอให้เร่งใส่การนำใส่ระบบ G ขีดชัดหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อหับส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติมีความว่องไวทันเวลาและมีความโปร่งใสกว่าเก่า 2. ด้านการที่ตามกฎกาและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเนื่องจากว่าระยะผ่านมาหันการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของสภาอยู่บางแขนงการยังบ่ทันเข้มงวดและขาดการประเมินผลที่ชัดเจนดังนั้นเสนอให้เอาใจใส่ที่ตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นกำหนดกลไกการแก้ไขคำเสนอของประชาชนให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะคำเสนอของสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับในเวลาที่ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและคำเสนอผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติต้องมีการรายงานผลการแก้ไขในกองประชุมสภาแต่ละครั้งให้ทันตามกำหนดเวลาอันที่3ทางด้านการจัดสรรงบประมาณก็เสนอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะแม้นงบประมาณสำหรับเวียงงานที่ตามกฎกาและงบประมาณในการเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมของสภาปัจจุบันนี้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกันยังบ่ทันลึกซึ้งและทั่วถึงเนื่องจากด้านงบประมาณนี่ยังมีจำกัด 4. ทางด้านการพัฒนาบุคลากรกันเนื่องจากว่าสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงนครหลวงพนักงานสวยเวียขันแขวงนครหลวงและขันเมืองส่วนใหญ่แล้วกะแมนผู้รับผิดชอบใหม่และยังขาดประสบการณ์ดังนั้นหันจึงเสนอให้มีแผนสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกสูงความรู้ทางด้านทฤษฎีและวิชาเฉพาะพิจารณาจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่านะอันนี้ก็เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1เพิ่นเขตเลือกตั้งที่1นี่ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้เสนอ4จุดสำคัญเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของสภาแห่งชาติหันเป็นทันสมัยเอ้าข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเมืองอึมซ่องของสาธารณรัฐเกาหลีได้เสนอให้ฝ่ายลาวนี่ซวยติดตามกระบวนการคัดเลือกและประสานงานการติดตามแรงงานที่ลบนี่วันที่9ตุลานี้อยู่กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมฐานคำไซเสียยิงย่างห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองอึมซ่องแขวงซุงซองบุกโดสาธารณรัฐเกาหลีและในการพบปะครั้งนี้นี่จุดประสงค์ก็เป็นเพื่อติดตามทบทวนและเพิ่มการร่วมมือทางด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลร่วมกันระวังกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมและเมืองอึมซ่องตามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ได้เซ็นร่วมกันในวันที่1เดือนกันยายน2020มา2ฝ่ายได้เริ่มจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่เมืองอึมซ่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เป็นต้นมาตัวเลขการจัดส่งแรงงานมีทะเอียงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละปีคื
อยู่ในปี2023นั้นก็ได้จัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองอึมซ่อง131คนเป็นหญิง16คน2024 176คนเป็นหญิง29คน2025 257คนเป็นหญิง45คนและปีนี้ปัจจุบันได้จัดส่งแรงงานไปแล้วนี่331คนเป็นหญิง54คนและในโอกาสนี้นี่ท่านรองรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความยินดีและตีราคาสูงในการจัดตั้งปฏิบัติข้อเสนอต่างๆของเมืองอึมซ่องเห็นว่ามีความต้องการแรงงานลาวหลายนายจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้ดีและเมืองอึมซ่องก็ได้มีการติดตามแรงงานอย่างเป็นประจำสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านมานั้นก็มีแรงงานบางส่วนยังลบหนีการจ่ายเงินเดือนมีการมัดจำหักค่าธรรมเนียมและมีปัญหาการผิดสัญญาโดยทางเมืองอึมซ่องได้เสนอให้ฝ่ายลาวก็คือกระทรวงงานสวัสดิการสังคมช่วยติดตามท่านผู้ฟังให้ช่วยติดตามเด้ติดตามกระบวนการคัดเลือกและการประสานงานติดตามแรงงานที่ลบหนีพร้อมเดียวกันเมืองอึมซ่องก็แจ้งก็จะแจ้งโควต้าดำเนินเอกสารและวางแผนการรับแรงงานในปี2027ให้มีความแน่นอนและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเข้มงวดอันนี้ก็การผัวพันระหว่างเรากับสาธารณรัฐเกาหลีในการสนองแรงงานไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่ที่เมืองอึมซ่องแขวงซุงซองบุกโดสาธารณรัฐเกาหลีในตั้งแต่ปีพุ่นละ2023ผ่านมาตามสัญญาการบทบันทึกความเข้าใจว่าท่านสาที่ได้เซ็นกันในวันที่1เดือนกันยา2022ผ่านมาแต่ละปีแต่2023เป็นต้นมาจนมาฮอดปีนี้จำนวนแรงงานที่ทางการลาวจัดส่งไปออกแรงงานอยู่เมืองอึมซ่องนั้นก็ได้มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเสียใจว่าท่านสาบ่เสียดายดอกหน้าเสียใจที่แรงงานลาวจำนวนหนึ่งที่ทางการส่งไปนั้นไปอยู่เมืองอึมซ่องนะพอได้ลบหนีเฮ็ดให้มีความยุ่งยากในการติดตามการผัวพันดีบ่ดีก็สร้างความเสื่อมมั่นของเมืองนั้นให้คนลาวทั่วไปที่มีจุดประสงค์ไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศนี่อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนเลยคนเฮาก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติตามบทบันทึกความเข้าใจอย่างเข้มงวดเมื่อครบกำหนดก็กลับคืนมามีโอกาสก็กลับคืนไปอีกเพิ่นกับเปิดรับทุกฤดูกาลอยู่เด้เนาะอันนี้ไปแล้วเต้นตนย่นหนีสร้างความยุ่งยากให้รัฐบาลสร้างความยุ่งยากให้นายจ้างผู้ที่รับแรงงานไปออกแรงงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองฐานอันนี้เป็นพิษอย่างมหันต์เนาะพวกเขาต้องคำนึงถึงกฎระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศทุกประเทศปกครองด้วยกฎหมายเด้ถ้าหากว่าพวกเขาลี่ซ่อนปนตัวอยู่แบบบ่มีการจัดตั้งบ่มีเอกสารอย่างมดนั่นเพิ่นจับได้และทันมาก็ได้รับโทษรับโพยได้ตามระเบียบกฎหมายของบ้านเพิ่นนั่นแหละดีบ่ดีถูกส่งกลับคืนประเทศบ่อายบ้านอายเมืองบ่อายพ่ออายแม่อายพี่อายน้องบ่เด้อันนี้พวกเขาก็ต้องได้คำนึงถึงผลหายที่จะตามมาตึมอีกเอาอีกข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่มันไฟฟ้านครหลวงนี่ยังพบเห็นกลุ่มคนบดีไปลักเอาน็อตและเล็กสารเสาไฟจำนวนหลายอยู่เมืองในเสทองรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์2รายงานว่าแต่วันที่5 วันที่11ตุลาคมนี่แหละ

สูญเสียต่อทรัพย์สินของรัฐซึ่งมันอาจจะเฮ็ดให้การสนองไฟฟ้าบ่ทั่วถึงไฟฟ้าหัวไฟฟ้าช็อตเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ลักและทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าของรัฐสามารถแจ้งสายด่วนไฟฟ้าลาว1199ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรก็แม่น020-2825-6536 020-2825-6536ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้บ่แม่นบอกเลขบอกเบอร์เด้อเป็นเบอร์สายด่วนของบริษัทไฟฟ้าลาวถ้าว่าท่านพบเห็นกลุ่มคนบ่ดีไปลักหันเอาน็อตบ่หรือว่าเล็กสานสายสานเสาต้นเสาไฟหั่นน่ะก็หีบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นท่านจะโทรโทรศัพท์ไปสายด่วน1199ก็ได้เพิ่นเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเบอร์โทรหั่น020-2825-6536แหมพวกเฮาจงช่วยกันปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของรัฐทรัพย์สมบัติของหลวงไปลักหันเอาน็อตลักหันเอาเล็กสานเสาไฟหั่นก็เฮ็ดให้มีความเสียหายได้ลักออกไปหลายเจ้าหน่อยก็เสาล่มลงมาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวจังซี่เป็นผลสะท้อนถึงการสนองกระแสไฟให้ประชาชนจำนวนหลายนะจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของชาติตลอดไปฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในยะสุดท้ายของรายการ

เอาละท่านผู้ฟังที่แพงเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจากนี้ก็จะนำเสนอข่าวนี้ให้ท่านได้ฟังเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงติดตามสี่นำการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรยุทธนนท์ปางคำซึ่งได้เริ่มมาแต่วันที่12ตุลานี่แหละคือวันที่12ตุลานี้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงติดตามและสุกยู่การเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอยู่ถนนปางคำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางนี้อยู่บนตนาสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือว่าตนากับนาถนนโรงแรมร้านสร้างเก่าแหละท่านผู้ฟังเนาะโรงแรมร้านสร้างเก่าหั่นถนนแคมของแหละนะทานล่ำคาไสยศาสตร์หัวหน้าแขนงขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าตามมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะเอาองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่5เพื่อให้ทิศทางการสัญจรมีความลงเลียนเริ่มแต่วันที่12ตุลาเป็นต้นมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอยู่ถนนปางคำขึ้นใหม่ซึ่งรายละเอียดนี้คือทิศทางเดินรถนั้นทิศทางเดิมมันระยะผ่านมาก็แม่นการสัญจรอยู่ถนนปางคำนี้แม้นกำหนดเป็นเส้นทางสัญจรทิศเดียวทิศทางเดียวหรือว่าวันเว่ยมีทิศทางเข้ามาจากเบื้องถนนฝ้างุมเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วหรือว่าหมายความว่าขี่ม้าแต่แคมของวัชชะถนนแคมของถนนฝ้างุมมันแล้วก็เลี้ยวออกมาใส่เบื้องน้ำพุถนนเศรษฐาธิราชพิบัดนี้เพิ่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนว่าปัจจุบันได้กำหนดเป็นเส้นทางการสัญจรทิศทางเดียวคือกันคือวันเว่ยนั่นแหละแบบเดิมแต่เปลี่ยนเบื้องเข้าออกใหม่คือให้เข้าทั้งเบื้องถนนเศรษฐาธิราชเบื้องน้ำพุพี่สามารถขี่เข้าไปทั้งเบื้องแคมของได้แล้วออกเบื้องถนนเจ้าฟ้างุมเลยออกเบื้องถนนเจ้าฟ้างุมเลยทั้งเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวล่ะก่อนจะมีการจัดตั้งปฏิบัตินั้นก็แม่นได้ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรหน้าทางและป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้เพื่อให้ถนนมีความลงเลียนลดพรการเกิดอุบัติเหตุทางด้านพันโทคำพรหลวงดีรองหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรได้กล่าวว่ากล่าวเรียกร้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนี้เอาใจใส่ติดตามป้ายจราจรปฏิบัติตามป้ายจราจรที่ติดอยู่เบื้องขวาของตนเองเบื้องขวามือของตนเองปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายห้ามป้ายแนะนำถูกข้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและในระยะเบื้องต้นนี้ของการเปลี่ยนแปลงการทิศทางการสัญจรเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงติดตามโฆษณาแนะนำตักเตือนอยู่ไประยะหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็จะบังคับใช้กฎหมายการจราจรฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดตื่นตัวต่อระเบียบกฎหมายการสัญจรเพื่อความเป็นระเบียบจบงามในการสัญจรให้มีความลงเลียนนี่ฮะจื้อไว้เด้อถนนอยู่ตนาธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเบื้องแคมของนะออกมาจากแคมของมาแต่ก่อนนั้นพวกเขาสามารถขี่มาจากทางแคมของถนนฝ่างุมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเส้นทางนั้นออกมาสอดใส่น้ำพุเลยแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่ยนแล้วบ่สามารถเข้ามาทางนั้นได้อีกแล้วมีแต่เข้าทางเบื้องถนนเศรษฐาธิราชเบื้องน้ำพุพี่ออกไปทางแคมของนะเพิ่นให้เฮ็ดจังซั่นพวกเขาต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เพิ่นได้กำหนดออกฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วและวงดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าจึงพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วัสดีท่านผู้ฟังพี่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำ6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz กระจายหลายช่องทางได้เนาะให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างสะดวกสบายและว่องไวซึ่งว่าเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.lina.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้คือเก่านั่นแหละ30นาทีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษซึ่งว่ามื้อนี้อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการความสุขความสำราญความสุขความสบายใจบวกกับสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในรายการเพิ่นบอกว่าขอได้ขอหยังก็ได้ว่าซั่นเออถ้าขอได้นี่สิขอหยังขอให้สุขภาพดีเวลาที่เฮาไปมัดแขนกับผู้อายุสูงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นี่เวลาเพิ่นอวยพรมาเพิ่นก็บอกว่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนเด้อสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นที่พึงทางใจเป็นความสุขทางใจอีกอย่างนึงเนาะถ้าว่าสุขทั้งใจแล้วท่านผู้ฟังเฮ็ดให้ห่างกายมีความสุขไปนำเนาะเฮ็ดเอาได้ให้ห่างกายของตนเองนั้นอยู่ดีมีแห้งไปตลอดแต่บางเทื่อมันก็ปัสจากบ่ได้เว้ามาละเศร้าท่านผู้ฟังเนาะบางเทื่อการเจ็บเป็นอุ่นมันก็ขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันเลยเจ็บท้องเจ็บหัวเจ็บในเนื้อในคิงปวดเก้าเมาหัววินหัวตามมืดตามมัวโอ้ยหลายอย่างเป็นท่านผู้ฟังเนาะใครที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบ่จะลืมอยากให้กินผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีบ่ว่าจะเป็นซาเห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีหรือแคปซูลเห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีโดยเฉพาะเมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีมีทั้งกาเฟ่เห็ดเมือนปีที่มีน้ำตาลและบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเมือนปีผสมโสมแมนดีต่อสุขภาพจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายได้ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดนี่ไหลเวียนดีเลือดดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายผู้ใดมีปัญหาอิดเมื่อยอ่อนเพลียอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีเว้าไปแล้วเนาะอยากได้ที่อนุรักษ์ซื้อได้อยู่ใสมีรายการสามารถซื้อได้ตามมินิมาร์ททั่วไปห้างค้าขายส่งและขายย่อยหรือตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศโทรติดต่อหมายเลขนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังเนาะ021-412-977 021-412-977 ฝากมีรายการไว้มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซีเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เฮาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นำมาทันคนลาวเฮาทาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซีเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบ่ผิดหวัง
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ที่มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำในรายการนี้รายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับมิตรรายการคือเก้าเนาะ6 โมง 5 6 โมง 30วันจันทร์ฮอตมือวันเสาร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกบเฮานอกจากมีสาแคปซูลกาเฟ่มีแป้งนัวและน้ำดื่มแฮทัสธรรมชาติเดซเลน้ำดื่มแฮทัสธรรมชาติเดซเลเป็นน้ำดื่มแฮทัสที่ได้จากธรรมชาติโดยกงบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแฮทัสที่จำเป็นหลายอย่างต่อห่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ห่างกายได้รับแฮทัสที่เพียงพอในแต่ละมื้อคุณประโยชน์จากน้ำดื่มแฮทัสธรรมชาติเดซเลท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการเฮ็ดให้ทานนั้นนอนหลับดีหลับแจ่มบ่ลุกเหนียวกลางคืนบ่อิดเมื่อยบ่อ่อนเพลียหลุดอาการมึนสาได้เฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นหาวหันในตอนเช้าน้ำดื่มแฮทัสเดซเลเป็นน้ำดื่มที่ได้ผ่านการกวดกาแฮทัสทั้งภายในและต่างประเทศดังนั้นมีและการเสื่อใจได้เนาะเพราะว่าพวกเขาผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการและได้ขึ้นทะเบียนกอ.ย.จากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดเด้อให้มีและการได้เลือกผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่ามีและการอยากได้ไปไว้ดื่มในครัวเรือนสำนักงานห้องการหรือว่าจัดงานใดหนึ่งอยากได้ไปต้อนรับแขกอยากได้เป็นของต้นของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกระแมนติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977 020-5570-4709นอกจากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแล้วมีรายการอยากเบิ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆกระแมนไปเบิ่งได้ท่านผู้ฟังเนาะไปแวะชมแวะซื้อแวะอุดหนุนที่สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสสิฐานนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์มาคันบรรยากาศก่อนจะฝากต้นเสียงเพลงให้ทานได้เบิกบานมวลซืนอีกครั้งหนึ่ง

นีจะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดคนคั่วสอกหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงมากกระถือโค้งแห้งสามสานโดบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันดังว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ยู่ต่างหากในรายการและท่านผู้ฟังเป็นประจำในรายการนี้รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมงหา6โมง30และยังท้ายๆของทางรายการยังอยู่กับพวกเราคือเก่าท่านผู้ฟังสิ่งดีๆจะฝากไว้เนาะถึงว่าจะเป็นท้ายรายการกระยาอยู่นำกันแบบยาวๆไปทุกเมื่อวันจันทร์ฮอดวันเสาร์6โมงหา6โมง30แบบนี้ซาอายุวัฒนาซาดีบาหวานซาผักอีหอมซาดีมะไคหลังซามะขามป้อมซาหมักยอสาเหตุมื่นปีซาม่อนสาคืนความสาวสาป้องกันเสื่อมละกะสาขิงดำน้ำเพิงนี่คือสาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษและยังมีประเภทแคปซูลทำเมดการอยากได้เนาะผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานแคปซูลผักอีหุ้มลดความถันกระสายขาวแคปซูลเห็ดมื่นปีละกะแคปซูลหวานดีกระเพาะส่วนว่ากาเฟ่เด้กาเฟ่กามีประเภทกาเฟ่หลุดความดันกาเฟ่บำรุงสายตากาเฟ่กำลังเสือโครงกาเฟ่ต่องโสมกาเฟ่ขิงดำกาเฟ่เห็ดมื่นปีกาเฟ่เห็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดมื่นปีผสมโสมกาเฟ่ผักอีหอมและกาเฟ่ดีบะหวานนอกจากนั้นยังมีแป้งนัวและน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดเซเลลายอิลีท่านผู้ฟังเนาะผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเข้าไปเบิ่งไปชมดูว่ามีหลายคืออนุรักษ์บ้านเทโปสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานะคอนโดมิเนียมจันสถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนะคอนโดมิเนียมจันถ้าว่าผู้ใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันเด้อติดต่อพัวพันมา021-412-977-020-557-047930นาทีนี้เวลาหมดแล้วเนาะขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและขาดบ่ได้เลยขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมารับฟังได้ใหม่ในมื้อต่อไปมื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสบายดี
1: กาเฟ่สมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาเฟ่ลดน้ำหนักกาเฟ่ลดความปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วแล้วมาเฮ็ดกาเฟ่ลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาเฟ่อันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองมันเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาเฟ่อันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาเฟ่สมุนไพรบำรุงสายตากาเฟ่ดีบ่หวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของพวกเขาได้มีประมาณ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็ออนไลน์เนาะทาง www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกกระจายเสียงทางภาคพื้นดินและก็ระบบออนไลน์และก็ทั้งเพจพร้อมทางผู้ฟังที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้รายการข่าวของพวกเขาพร้อมด้วยทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางเพจ Facebook Lao National Radio ที่ออกอากาศให้ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้พบกันมื้อนี้เป็นตอนเช้าวันที่14ตุลาคม2026กุ่งกับมือขึ้น3คำเดือน11พ.ศ. 2569เนาะท่ามกลางอากาศที่ว่ายังร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงว่าใกล้สิฮอดยามหนาวแล้วหลายบ่อนหลายที่ก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเป็นฤดูเมียนมัดเก็บเกี่ยวข้าวนาปีบางบ่อนก็เกี่ยวแล้วก็ฝนห่ำก็มีเนาะเอาจังไดก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะในการเมียนมัดข้าวนาปีเป็นฝ้าวเก็บเกี่ยวให้มันทวงทันกับฤดูกาลเพื่อหลีกเว้นความเสียหายที่ตามมารายการของเราก็มีข่าวๆให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมเป็นประจำทุกเช้าเนาะก่อนจะไปเวียกไปงานหรือว่ากำลังไปอยู่ก็ฟังรายการของพวกเราไปนำว่าซั่นซะมีข่าวหลายข่าวรวมทั้งข่าวปิ่นอ้อมข่าวท้องถิ่นเนาะข่าวภายในจังซี่แหละนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามนำกันซึ่งมื้อนี้ก็พวกเรามาเริ่มกันที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นะมีข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติเสนอต่อรัฐบาลสืบต่อติดตามกวดกาสุกยู่ให้รัฐบาลแก้ไขหลายปัญหาศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2026พร้อมด้วยทิศทางแผนการปี2027ของสภาแห่งชาติต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่12ตุลาคม2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านลาวปอส่งนาวงไซรองประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติก็ได้ต่างหน้าให้คณะประจำศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติสหพันธ์นักฮบเก่าแห่งชาติและกับบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางได้ประกอบคำเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในปี2026โดยบางตอนท่านก็ได้กล่าวว่าสภาแห่งชาติควรสืบต่อเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยู่ให้รัฐบาลแก้ไขบางปัญหาต่างๆเป็นต้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินถึงว่ารัฐบาลได้วางหลายมาตรการเฮ็ดให้ค่าเงินกีบแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินตราต่างประเทศแต่ในสภาพความเป็นจริงราคาสินค้าบ่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่าไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเสื้อไฟแก๊สต่างๆยังสูงคือเก่าส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีรายรับต่ำเห็นว่ายังบ่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติใดพร้อมเดียวกันนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกับสแกมเมอร์ยังบ่ทันกลายเป็นความรับผิดชอบของทั่วสังคมและประชาชนถึงแม้นว่าเจ้าหน้าที่จะได้เอาใจใส่ปราบปรามอย่างจริงจังผ่านมาแต่สภาพตัวจริงพวกกลุ่มคนบ่ดียังมีการลักลอบเคลื่อนไหวเป็นวงกว้างแนบเนียนกว่าเก่าเวลาสร้างปรับปรุงกฎหมายของสภาแห่งชาติเห็นว่ายังขาดการทาบทามและแท้ถึงกลุ่มเป้าหมายขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งการประเมินและการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ยังบ่ทันกว้างขวางบ่แท้ถึงทุกเป้าหมายในทั่วสังคมเฮ็ดให้บรรดากฎหมายที่สภาแห่งชาติรับรองแล้วในเวลาจัดตั้งปฏิบัติบ่สามารถปฏิบัติได้เท่าที่ควรบรรดามติที่สภาแห่งชาติรับรองไปแล้วเห็นว่ามีจำนวนหลายแต่การปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันเข้มงวดเด็ดขาดเท่าที่ควรเช่นว่าการคุ้มครองโครงการคุ้มครองบ่แฮการปฏิบัติสัญญาสัมปทานและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับมติสภาแห่งชาติยังบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้สมกับสภาแห่งชาติแม่นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและควรมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดนั่นเป็นทางศูนย์กลางในเราสังสาตได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติเทื่อที่10ในวันที่12ตุลาคม2026เฮาไปต่อกันที่ข่าวขององค์การกระเดียงลาวเนาะลงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ประชาชนผู้ประสบภัยอยู่แขวงหัวพันท่านผู้ฟังที่เคารพในระหว่างวันที่7หาวันที่9ตุลา2026ท่านคำละวันจันทราวันกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวได้นำพาคณะลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม15บ้าน4เมืองก็คือเมืองซำใต้เมืองกวนเมืองซบเบาและเมืองเหี้ยมแขวงหัวพันโดยได้ลงพื้นที่แจกย้ายสุดเครื่องใส้ในครัวเฮือนจำนวน13รายการเช่นผ้าห่มมุ้งสาดหม้อแต่งอาหารถ้วยบวงคุและอื่นๆเพื่อแบ่งเบาความยุ่งยากและก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนจำนวน165ครอบครัวรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด379ล้าน5แสนกีบการลงมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งของภาครัฐก็คือองค์การกาแดงแห่งชาติลาวซึ่งยามใดก็อยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามพบความยุ่งยากและภัยพิบัติต่างๆเพื่อช่วยเหลือและก็ช่วยให้ฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่และสร้างกำลังใจให้ประชาชนในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆในโอกาสนี้ท่านประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวก็ได้โอลมประชาชนให้พร้อมกันดุมันทำมาหากินเพิ่มพูนผลิตผลในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่งตนเองและกลุ่มตนเองให้ครอบครัวมีอยู่มีกินหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากทั้งเป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาบ้านตาแสงเมืองแขวงก็คือการพัฒนาประเทศชาตินะอันนี้ทั้งเป็นการลงไปช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจพร้อมด้วยคำแนะนำให้กับประชาชนคนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในยะผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังเนาะนั่นก็มีอยู่15บ้านแล้วก็4เมืองก็คือเมืองซำใต้เมืองกวนเมืองซบเบาและก็เมืองเหี้ยมแขวงหัวพันนะก็มอบเครื่องใช้สอยต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเขตนั้นมาต่อกันที่ข่าวการฝึกซ้อมกู้ภัยพิบัติร่วมกันระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่2ท่านผู้ฟังในวันที่9ตุลาคม2026นี้ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกองพลน้อยสร้างแสงข้ามพาน249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดการฝึกซ้อมใหญ่กอบกู้ภัยพิบัติร่วม3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่2โดยมีสหายพลโทเหวียนเจืองทังรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสสเวียดนามมีคณะ4นำกอบกู้จากกองทัพประชาชนลาวคณะ4นำแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีหัวหน้าคณะผู้แทนคณะบัญชาการฝึกซ้อมพร้อมกำลังกอบกู้จาก3กองทัพเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกวดกาคืนความพร้อมเกี่ยวกับด้านกำลังพลพาหนะอุปกรณ์การประสานงานและก็เทคนิควิธีการตัวจริงให้มีความพร้อมรอบด้านในการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายพร้อมนั้นยังเป็นการยกระดับขีดความรู้ความสามารถทักษะการซอกหากอบกู้การปฐมพยาบาลซุกเซินและเสริมสร้างความสามัคคีการประสานงานอย่างกลมเกี่ยวระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาให้มีความสำนานงานและแทนเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละท้องถิ่นเนาะการฝึกซ้อมกำลังประกอบอาวุธอย่างต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาสำคัญเป็นปัญหาของชาติเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งมีการฝึกซ้อมใหญ่กอบกู้ภัยพิบัติร่วมระหว่างกองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่2ในวันที่9ตุลาคม2026ผ่านมานี้ไปต่อกันที่อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังงานเฉลิมฉลองวันน้ำแห่งชาตินะและกับกองประชุมประจำปี2026ของคะแนนทรัพยากรน้ำได้จัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2026นี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันน้ำแห่งชาติและกองประชุมประจำปี2026ของแขนงทรัพยากรน้ำอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมรองหัวหน้ากรมต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การท้องถิ่นคู่ร่วมพัฒนาและแขกเข้าร่วมหลายภาคส่วนนะในพิธีดังกล่าวนี้ท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์ก็ได้เน้นนักว่าน้ำนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญของชาติซึ่งมีความผูกพันกับการเกษตรกรรมการผลิตอาหารพลังงานการอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของประชาชนถึงว่า
ประเทศลาวจะมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังเฮียข้องให้มีการบริหารและนำใช้น้ำอย่างมีประสิทธิผลเป็นธรรมและก็ยืนยงในของประชุมครั้งนี้ยังได้วางทิศทางเวียกงานสำคัญในตอนหน้าอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยได้เร่งปรับปรุงและก็จะตั้งแผนคุ้มครองอ่างหับน้ำบุริมาซิต14อ่างหับน้ำให้เป็นรูปธรรมพัฒนาระบบของมวลน้ำการพยากรณ์และการเตือนภัยล่วงหน้าให้ทันสมัยและเข้าถึงชุมชนเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นและชุมชนในการรับมือกับน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งส่งเสริมการนำใช้น้ำอย่างประหยัดและการยืนยงเคียงคู่กับการปกปักรักษาแหล่งน้ำและระบบนิเวศต่างๆเพิ่มทวีการประสานงานการแบ่งปันข้อมูลและการร่วมมือระหว่างแขนงการท้องถิ่นคู่ร่วมพัฒนาและกับประชาชนพร้อมทางส่งเสริมกันมีส่วนร่วมของหญิงชายและเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นนอกนั้นในของประชุมยังได้นำเสนอบทจากบรรดาภาคส่วนต่างๆเช่นว่ากรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์สถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีกรมชลประทานพร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือร่วมกันประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อกำหนดแผนเวียกและบรรลุสำเร็จร่วมกันในปีต่อหน้าเขตวังเวียงนี่ก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่าสำคัญเนาะในกองประชุมนี่ก็เอากลุ่มรวมเนาะในแขนงทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะท่านผู้ฟังในเขตวังเวียงนี่หลายท่านก็สิได้เคยไปลิ่นไปเที่ยวสภาพน้ำซองหรือว่าสายน้ำอื่นๆน้ำไหลใสเย็นนักท่องเที่ยวลั่งไหลกันเข้ามาย้อนว่าธรรมชาติภูผาป่าดงนี่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวปล่อยสารพิษหรือว่าเศษเหลือจากการขุดค้นบ่อแห่อย่างลงสู่น้ำซองก็เหตุให้เกิดปัญหาแต่ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปโดยดีแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนนั่นแหละที่ไปเที่ยวรวมทั้งประชาชนอยู่ขั้นพื้นฐานในเขตนั้นก็ช่วยกันเอาใจใส่อนุรักษ์และก็รักษาใส่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและก็อนุรักษ์รักษาเบิ่งแยงให้น้ำนั้นใสสะอาดมีผลดีหลายๆอย่างท่านผู้ฟังหลายอย่างก็คือดีต่อสุขภาพดีต่ออื่นๆเพราะว่าน้ำนี่นำใส่บริโภคอุปโภคต่างๆรวมทั้งเป็นการสุกยู่เวียกงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าไปวังเวียงในบ่แม่นน้อยในแต่ละมือดังนั้นถ้าว่าสภาพแวดล้อมบ่ดีน้ำบ่ดีอากาศบ่ดีแล้วเวียกงานนี้ก็สิลดน้อยถอยลงรายรับของประเทศชาติก็สิลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันครับฝากถึงนักท่องเที่ยวและก็ทุกท่านที่มีโอกาสไปบ่อนใดก็แล้วแต่บ่ว่าแต่วังเวียงต้องได้เอาใจใส่รักษาความสะอาดเบิ่งแยงเรื่องสภาพแวดล้อมทิ่มขี้เหงื่อขี้ยุกต่างๆนี่ต้องเป็นบ่อนเป็นที่ตามที่เพิ่นกำหนดไว้ให้หรือว่าลีกเว้นสิ่งที่เป็นผิดต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดยิ่งดีบ่ว่าจะเป็นธงยางพลาสติกหรือว่าอื่นๆที่บ่สามารถย่อยในธรรมชาติได้นี่ต้องได้เป็นระเบียบทิ่มในบ่อนที่เพิ่นกำหนดให้ทิ่มเท่านั้นเนาะฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับทุกๆท่านกันเลยไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งตำรวจตาแสงเน้นใส่การป้องกันมีส่วนร่วมและกับบริการให้ประชาชนเป็นหลักสหายพลจัตวาแกนจันทร์พรหมจักรคณะพักกระทรวงหัวหน้ากรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหลักฐานกระทรวงป้องกันความสงบได้ประกอบคำคิดความเห็นในหัวข้อการสร้างตั้งปกส.ตาแสงและบรรจุซับซ้อนนายและพลตำรวจเนาะให้เพียงพอและก็สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้

มีความสงบปลอดภัยและสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีผ่านการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการรับรองอัลตราแสงฉบับเลขที่147ทับนย.ลงวันที่17พฤศจิกายน2025ซึ่งสามารถกำหนดจุดสร้างตั้งตาแสงทั่วประเทศ621ตาแสงสามารถประกาศแล้ว554ตาแสงเฉพาะกำลังป้องกันความสงบขั้นท้องถิ่นปัจจุบันมีปกส.เมืองทั้งหมด145เมือง3นครมีปกส.กุมบ้าน 1,158 กุมบ้านมีกำลังตำรวจกุมบ้าน 5,975 คนเป็นเพศหญิง263คนซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กำหนดจุดที่ตั้งของห้องการกำลังป้องกันความสงบตาแสงมี4แขวงก็คือปกส.นครหลวงปกส.แขวงเวียงจันทน์ปกส.แขวงอุดมไซและปกส.แขวงหัวพันสำหรับโครงห่างกองจักการจะตั้งปกส.ตาแสงประกอบมี4หน่วยงานท่านผู้ฟังก็คือหน่วยงานบริหารสังรวมหน่วยงานรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหน่วยงานคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวหน่วยงานก่อสร้างปรับปรุงป้องกันความสงบสุมสนและบ้านกองจักการจะตั้งนี้แม่นจะได้กำหนดเอากำลังตำรวจกลุ่มเป็นหลักโดยการยุบบางกลุ่มบ้านท่อนโฮมเข้ากันเป็นกำลังตำรวจตาแสงสังรวมแล้วพลบทบาทและหน้าที่ของกำลังตำรวจตาแสงลาวควรเป็นแบบตำรวจสุมสนอย่างแท้จริงที่เน้นใส่การป้องกันการมีส่วนร่วมและการบริการประชาชนเป็นหลักเคียงคู่กับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามอาชญากรรมและหาประกันความเป็นธรรมอยู่ขั้นต้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแม่นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับหักฐานอย่างยืนยงหลายท่านก็ยังสิบ่ทันได้รับรู้ว่าตำรวจขั้นตาแสงนี่นะมีแนวใดเนาะนะครับพวกเราก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รับรู้บางทีนี้เนาะตำรวจได้กำหนดจุดที่ตั้งคักแน่แล้วในปัจจุบันนี้ก็คือมีอยู่4แขวงมีปกส.นครหลวงปกส.แขวงเวียงจันทน์และก็ปกส.แขวงปกส.แขวงอุดมไซพร้อมด้วยปกส.แขวงหัวพันเนาะนั้นแม่นกันจะตั้งตำรวจขั้นตาแสงเป็นขั้วต่อระหว่างเมืองกับบ้านเนาะตาแสงนี่หลายท่านก็ยังสิบ่ทันเข้าใจอันนั้นก็ขออธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้จังซั่นท่านผู้ฟังที่เข้ารบสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วในปัจจุบันนี้อยู่ใกล้ๆกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราซึ่งได้มีการมอบเนาะรัฐบาลญี่ปุ่นที่ในการช่วยเหลือในการก่อสร้างก็คือได้มอบกุญแจให้นะเพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ให้สปป.ลาวอย่างเป็นทางการแล้วพิธีเซ็นสัญญามอบภาพกุญแจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ระหว่างท่านวิไลพรพรมมหาไซหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสปป.ลาวและก็ประธานบริษัทที่ปรึกษาผู้รับเหมาฝ่ายโครงการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2026ที่อาคารชั้น1สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ในนามที่ปรึกษาก็ขอแสดงความขอบใจที่ปรึกษาทางด้านทางฝ่ายญี่ปุ่นนะท่านผู้ฟังก็ได้ขอแสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้ในโครงการนี้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะแมนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสปป.ลาวที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่การสำรวจออกแบบโครงสร้างและระยะการก่อสร้างสามารถสำเร็จโครงการไปได้ด้วยดีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวิไลพรพรมมหาไซก็ได้แสดงความรู้บุญคุณและขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้โดยผ่านองค์การใจกล้าประจำลาวที่ได้ประสานสมทบและประสานงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นอย่างดีแสดงความขอบใจและกระทรวงเซยคณะรับผิดชอบโครงการที่ได้เอาใจใส่ทุ่มเทเหือแห้งเหตุให้การปรับปรุงก่อสร้างสำเร็จตามแผนการและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำไส้อาคารแห่งนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อปวงชนลาวก็คือชาวหนุ่มเยาวชนลาวได้เคลื่อนไหวกิจกรรมกีฬาสร้างให้เขาเจ้ามีความสำนานมีการพัฒนาที่ดีและมีท่าทีก้าวมีท่าก้าวสู่ความเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของชาติและรักษาได้มิตรภาพการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวญี่ปุ่นและญี่ปุ่นลาวให้ยืนยงตลอด

0: ไปนะโครงการนี้นะโครงการก่อสร้างสนามกีฬานี้ได้เริ่มต้นลงมือก่อสร้างและปรับปรุงในต้นปี2025ท่านผู้ฟังจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นสามารถก่อสร้างสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในนั้นก็มีบ่อนนั่งสามารถบรรจุผู้เข้าชมได้ถึง 2,800 คนหน้าบ่อน VIP นั่งชมบรรจุได้ 1,300 คนและบ่อนนั่งเบื้องที่ติดกับห้องการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสามารถบรรจุได้ 1,500 คนซึ่งสนามดังกล่าวนี้สามารถนำใส่ห้องรับได้ทั้งนักกีฬาคนปกติและคนพิการถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในนั้นก็ยังมีห้องการห้องประชุมห้องสื่อมวลชนห้องน้ำห้องอาหารที่สามารถรองรับได้ถึง100คนห้องออกกำลังกายห้องเก็บเมียนอุปกรณ์และห้องอื่นๆที่สำเร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยห้อยส่วนห้อยในปัจจุบันนี้มีการมอบรับกุญแจเพื่อเข้าไปบำรุงหรือว่าปกปักรักษาให้ใส่ได้มีผลประโยชน์สูงสุดท่านผู้ฟังเนาะนั่นเป็นข่าวการมอบรับสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์บัดนี้ไปที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังแขวงบริคำไซนี้สามารถยึดยาบ้าได้ 800,000 เม็ดโอ้หลายสมควรนะท่านผู้ฟังเป็นข่าวที่หลายคนก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วในวันที่11ตุลา2026นี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้ออกเคลื่อนไหวกวดกาลาดตระเวนอยู่เขตเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซตามจุดที่มีความเสี่ยงการข้ามลอยยาเสพติดของกลุ่มคนบ่ดีโดยอาศัยพื้นที่แขวงบริคำไซเพื่อขนส่งยาเสพติดข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงผ่านการปฏิบัติหน้าที่ออกกวดกาตกมาฮอดเวลา 18:00 น.ของวันที่12ตุลาเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะจึงได้พบเห็นเป๋าสีขาวจำนวน3เป๋าและกระเป๋าสีฟ้าอีกเป๋านึงที่สงสัยว่าซุกเสื่องยาเสพติดวางไว้อยู่หลังสางเก็บเครื่องแห่งหนึ่งใกล้กับแคมแม่น้ำของเขตบ้านนองเกินเมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ากวดกาจึงหัวแม่นเป่าที่บรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะจึงได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านนองเกินเข้ากวดกาอย่างละเอียดในนั้นพบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าในจำนวน400มัดเท่ากับจำนวน 800,000 เม็ดรวมน้ำหนัก96กิโลกรัมพร้อมทั้งนำเอายาบ้าจำนวนดังกล่าวนี้ไปรักษาไว้อยู่กองประชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซซึ่งในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.แขวงบริคำไซกำลังหีบห้อนเฮ็ดเวียกงานสืบค้นหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการค้าขายขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อจับตัวพวกเกี่ยวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นภัยต่อสังคมผู้กินตายผู้ขายติดคุกเพิ่นว่าผู้เป็นทุกข์แม่นพ่อแม่และญาติพี่น้องลูกหลานพยายามผูกปกครองกับเบิ่งแยงลูกเต้าลูกหลานของพวกเขาให้ห่างไกลสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายถ้าว่าไปมั่วสุมหรือว่าไปติดพันกับยาเสพติดดังกล่าวที่ว่ามานี้แล้วก็เฮ็ดให้อนาคตนั้นเบิดแหละท่านผู้ฟังบ่สามารถไปต่อได้ออกบ่ได้นี่ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาย่อท้อต่อสังคมเช่นเดียวกันวันนี้เฮาไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นนะข่าวท้องถิ่นจะได้รายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันที่9ตุลานี้ท่านกีแก้วสิงห์นำวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นนักหามาตรการสำคัญเพื่อเร่งติดตามเฝ้าระวังควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในงัวควายอยู่แขวงจำปาสักพร้อมสั่งการให้ประสานงานกับขั้นต่างๆเพื่อตอบโต้สภาพการอย่างทันการและลดพรความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
1: ในโอกาสนี้หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและรายงานสภาพการสุกอยู่เวียกงานสุขภาพของสัตว์การติดตามเฝ้าระวังการควบคุมและการสกัดกั้นพยาธิสัตว์ก่อนที่ฐานห้องรัฐมนตรีจะนิ่งนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของสุมใส่มาตรการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นพยาธิให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวของขันแขวงและท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาเมืองที่พบการระบาดให้ติดตามสภาพการอย่างใกล้เสียดเฝ้าระวังความเสี่ยงและหีบห่อนสกัดกั้นการแพร่ระบาดบ่ให้เสื้อพยาธิขยายไปสู่พื้นที่อื่นเร่งดำรงวิชาการและสนองวัคซีนให้ทันการให้ประสานงานกับกลุ่มเลี้ยงสัตว์แดกการประมงเพื่อส่งวิชาการและผู้เชี่ยวชาญลงซวยวางแผนตอบโต้ พร้อมค้นคว้ากำหนดมาตรการที่เหมาะสมและทันกับสภาพการพร้อมนี้ให้เด้งนำเอาวัคซีนจำนวน 8,000 เข็มจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงลงมอบให้เมืองที่กำลังเกิดการระบาดโดยด่วนเพื่อสวยควบคุมพยาธิให้ทันเวลา
2: ป้าพิชิตสมุนรายงานจากแขวงจำปาสัก
0: นั่นเป็นข่าวจากทางแขวงจำปาสักเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังควบคุมและก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในงัวควายอยู่ทางแขวงจำปาสักปัจจุบันเฮาไปต่อที่แขวงไส้สมบูรณ์ท่านผู้ฟังในวันที่9ตุลาคม2016นี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้สมบูรณ์พร้อมด้วยบรรดาแผนกการองค์การกรมกองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงลงพบปะเยี่ยมยามพนักงานตาแสงเวียงไซเมืองท่าโทมแขวงไส้สมบูรณ์รายละเอียดนักข่าวแขวงไส้สมบูรณ์มีรายงาน
3: ในโอกาสดังกล่าวได้รับฟังการรายงานกันนภาสีนำและการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานหอบด้านที่พื้นดินในระยะ9เดือนผ่านมาและติดทางแผนการ3เดือนในตัวหน้าขององค์การปกครองตาเสงเวียงไซซึ่งตลอดระยะ9เดือนผ่านมาคณะนำตาเสงได้ถือเอาเวียงงานการเมืองเป็นเวียงงานหนึ่งที่สำคัญโดยได้นำเอามติคำสั่งกฎระเบียบพรรคกฎหมายของรัฐมาเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานและแต่ละพรรคส่วนภายในตาเสงเซ็นมติตกลงของคณะประจำพรรคเมืองท่าโทมและได้เผยแพร่บางมาตราของระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรมีความเป็นเอกภาพตัวแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคดิดเดียวเหนียวแน่นต่ออุดมการณ์สังคมนิยมมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อรัฐต่อประชาชนเคารพและเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยและกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้ผู้ครอบครองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดคำเห็นเกี่ยวกับคำเสนอต่างๆเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในตัวหน้าให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติดีขึ้นกว่าเก่าและมีประสิทธิภาพจากนั้นพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาก็ได้มีคำเห็นโอลมโตคณพรรคพนักงานตาเสงองค์การจัดตั้งคันบาลและพ่อแม่ประชาชนต้องถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นกกด้วยการนำเอาบรรดาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเอกสารและนิติกรรมต่างๆจากคันเทิงมาจัดตั้งเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อเหตุให้เขาเจ้ามีความเข้าใจมีความตื่นตัวมีความสามัคคีและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานของบ้านไปพร้อมกับการแก้ไขความทุกข์ยากที่ยังเหลือของพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านด้วยหลายรูปหลายวิธีเพื่อเหตุให้ความทุกข์ยากลดลงเถื่อละกาวคำมันเพียงพิลานักข่าวของชิสบุญรายงาน
0: นั่นก็เป็นข่าวทั้งเบิดที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันเป็นประจำในทุกเช้าเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ก็เป็น www.lnr.org.la และก็ออกอากาศทาง Facebook Lao National Radio ท่านสามารถติดตามได้สะดวกช่องทางใดก็สามารถติดตามรับชมและก็รับฟังได้มาเบิ่งเวลาทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์มื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: โป แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่าโกเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้หับฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอาใจใส่ตื่มเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์การลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงโครงหลังพื้นฐานต่างๆอย่างเข่งขัดงานตลาดนาดบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์ปีนี้จะมีสินค้ามาวางแสดงหลายกว่า500ห้านและกิจกรรมอื่นๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเวียดนามจีนยกระดับการเสื่อมต่อโครงหลังยุทธศาสตร์อินโดนีเซียเริ่มส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะเป็นครั้งถัดอีกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด